0: ทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้เรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านนะครับแล้วก็การเขียนแผนภูมิแท่งใช่มั้ยครับแล้วก็ยังมีการอ่านแล้วก็เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันด้วยนะครับแต่ในชั่วโมงนี้ครับเรื่องที่เราจะเรียนนั้นเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อมูลนะครับในลักษณะใดที่เหมาะกับการนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองดีไหมครับดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในชั่วโมงนี้ครับอยู่ในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลกันก่อนโดยคุณครูจะยกตัวอย่างนะครับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆให้นักเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันครับทีนี้ครับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลนะครับที่นักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างครับ
2: แผนภ
1: ูมินะครับก็ยังมีแผนภูมิอะไรด้วยครับแผนภูมิแท่งแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่มีข้อมูลใช่ไหมครับที่เป็นสิ่งเดียวกันลักษณะเหมือนกันนะครับตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเราก็อาจจะใช้การนำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนะครับและก็ยังมีการนำเสนอในรูปแบบของตารางมีไหมครับมีนะครับมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับในส่วนของการนำเสนอข้อมูลนั้นที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับก็นี่เลยครับมีแผนภูมิรูปภาพครับตารางครับแล้วก็แผนภูมิแท่งนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่การทบทวนนะครับอ่านแผนภูมิแท่งกันบ้างนี่เลยนะครับคุณครูยกมาในแบบที่1 นั้นเป็นแผนภูมิแท่งนะครับที่แสดงจำนวนครู5กลุ่มสาระนะครับของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ. 2566ครับสำหรับที่มาของข้อมูลนะครับคุณครูก็นำข้อมูลมาจากฝ่ายบุคคลนะครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์นะครับแล้วก็ลองไปอ่านนะครับอ่านแผนภูมิแท่งจากที่คุณครูได้กำหนดให้นักเรียนอย่างถ้าแผนภูมิแท่งนี้ครับถามนักเรียนว่าคุณครูนะครับกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยมีจำนวนกี่คนครับนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ย
2: 13
1: มี13คนครับวิทยาศาสตร์ล่ะครับ
3: ม
1: ี
3: 10คน
1: มี10คนสังคมศึกษาครับกี่คนครับ
3: 9
1: คนศิลปะล่ะครับ
3: 5
1: คนสุขศึกษาครับ
3: 3
1: มี3คนใช่ไหมครับถ้าถามนักเรียนต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากทราบว่าคุณครูภาษาไทยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าคุณครูวิชาศิลปะกี่คนนักเรียนตอบได้ไหมครับ
3: ตอบได้
1: มากกว่าหรือน้อยกว่าครับ
3: ม
1: ากกว่าทำไมนักเรียนจึงมองว่ามากกว่าครับเพราะว่าความสูงใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: หรือว่าความสูงนะครับของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมีความสูงมากกว่านะครับแล้วก็อ่านดูบนเส้นแสดงจำนวนนะครับก็คุณครูภาษาไทยมี13คนคุณครูศิลปะมี5คนถามว่ามากกว่าเท่าไหร
2: ่
1: กี่คนครับ
2: 8
1: คนแน่มาจากการนำ13ลบด้วย5ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นการตอบคำถามแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามให้นักเรียนอีกทีนึงต่อไปครับไปดูในส่วนของแบบที่2เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกผลไม้สดของไทยไปยังนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับในปี2565ครับในที่มานะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรนั่นเองนักเรียนสังเกตบนเส้นแสดงจำนวนครับเขาใช้หน่วยเป็นอะไรครับ
2: ใช้หน่วย
1: แสนตันเลยนะครับ
4: ดังนั้นตัวเลขที่แสดงบนเส้นแสดงจำนวน
1: นี่นักเรียนสังเกตนะครับ1ในที่นี้เป็น1ตันไหมครับ ไม่ใช่เป็นเท่าไหร่ครับเป็น 100,000 ตันนั่นเองถ้าทินครูวงล่ะครับก็คือ 600,000 ตันดังนั้นถ้าอย่างปริมาณการส่งออกผลไม้สดของไทยครับทางเรือส่งออกปริมาณกี่แสนตันครับ 7.06 แสนตันคิดเป็นกี่ตันใครตอบได้บ้างคิดเป็นกี่ตันครับ
2: 706,000
1: ตันใช่ไหมครับเก่งมากนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วถ้าอย่างเป็น 4.2 นะครับถ้าเป็นทางบกมี 4.2 แสนตันคิดเป็นกี่ตันครับ
2: 420,000 ตัน
1: 420,000 ตันใช่ไหมครับ 420,000 ตันทีนี้นักเรียนก็ได้ลองนะครับสังเกตข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในแบบที่2ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันได้เลยครับนี่ครับเป็นราคาน้ำมันครับแก๊สโซฮอล์95ปริมาณ1ลิตรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่10กุมภานะครับ2566ครับก็ได้ระบุในส่วนของที่มาด้วยนะครับท่านครูถามนักเรียนว่าจากแผนภูมิแท่งนี้ครับถามนักเรียนในกลุ่มที่1ตอบคุณครูพร้อมกันได้ไหมครับว่าราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับในวันที่1กุมภาพันธ์ปี66เนี่ยนะครับจากข้อมูลราคาน้ำมันกี่บาทครับ
2: 36.25
1: บาทใช่ไหมครับ 36.25 บาทคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์เอาใครตอบได้บ้างยกมือหน่อยคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์ครับเพราะว่าเราเรียนกันแล้วใช่ไหมครับการบอกค่าเงินในรูปอะไรครับการบอกค่าของเงินในรูปทศนิยมเอาตอบดังๆพร้อมกันเลยดีกว่าครับ
2: 36.25 บาท
1: เก่งมากครับ36.25 บาทนั่นเองนะครับแสดงว่านักเรียนก็ได้ใช้ความรู้ที่เคยได้เรียนมาเนี่ยมาตอบคำถามได้นะครับถ้าอย่างเป็นวันที่4แล้วครับนี่วันที่4กุมภาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคากี่บาทครับ 35.65 บาทนั่นเองนะครับนักเรียนก็สังเกตจากปลายนะครับในส่วนปลายข้างบนนะครับบนสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเป็น 35.65 ครับนี่เดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับถามนักเรียนว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลปริมาณการส่งออกผลไม้ไทยจะต้องอ่านจากแผนภูมิใดครับ1 2หรือ3
2: 2
1: 1 2หรือ3ครับ
2: 2
1: 2นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับ2ครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าถ้าอยากรู้จำนวนครูโรงเรียนวังไกลกังวลจะต้องอ่านจากแผนภูมิใดครับ1 2หรือ3ครับใครตอบ1บ้างยกมือหน่อยนักเรียนต้นทางและปลายทางโอ้โหตอบ1กันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับ1นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยถ้าถามต่อว่าแล้วกลุ่มสาระใดครับมีคุณครูมากที่สุดและมีกี่คน
2: กล
1: ุ่มสาระภาษาไทยครับมีกี่คนเอ่ยมีจำนวนครูนะครับ13คนนั่นเองนี่นะครับและคำถามอีกคำถามนึงครับถามว่ากลุ่มสาระสังคมศึกษามีครูกี่คนครับกี่คนเลยมีครู9คนใช่ไหมครับนี่กลุ่มสาระสังคมศึกษาครับมีจำนวนครู9คนนั่นเองคำถามใดครับถ้าอยากรู้ข้อมูลราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95จะต้องอ่านจากแผนภูมิใดครับแผนภูมิที่3นั่นเองนะครับในแบบที่3นั่นเองนี่นะครับวันใดครับที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคาต่ำที่สุด
2: ว
1: ันที่อะไรเอ่ย
2: 8
1: วันที่8กุมภาครับราคากี่บาทครับ
2: 35.35
1: บาทถ้านักเรียนสังเกตจากความสูงของแท่งนักเรียนก็พอจะดูได้ใช่ไหมครับว่าวันใดเนี่ยต ่ำที่สุดนะครับก็เป็นวันที่8กุมภาพันธ์2566นั่นเองนี่นะครับถามเมื่อเรียนต่อว่าข้อมูลในแผนภูมิใดที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลามีไหมครับที่เกี่ยวข้องกับวันเวลามีไหมเอ่ย
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: มีไหมครับ
2: มีคร
1: ับ แบบใดครับ1 2หรือ3ครับ
2: 3
1: แบบที่3ใช่ไหมครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับดูการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่1จนไปถึงวันที่อะไรครับ
2: ว
1: ันที่10นั่นเองนี่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในแบบที่3นั่นเองเขาบอกว่านี่นะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอเป็นข้อมูลนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องข้อมูลลักษณะนี้ครับเราสามารถเขียนส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดกึ่งกลางที่อยู่ปลายบนสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่อยู่ติดกันไปตามลำดับหมายความว่าอย่างไรนะครับนักเรียนเห็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการไหมครับเห็นไหมครับปลายนะครับนี่บนสุดนะครับจุดกึ่งกลางก็คือจุดตรงนี้นะครับสามารถลากส่วนของเส้นตรงเนี่ยเชื่อมจุดไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณครูจะจุดไว้ที่ตรงกลางนะครับทุกแท่งเลยนี่นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับเชื่อมจุดนั่นเองนี่แบบนี้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทำยังไงต่อครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ลบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการออกนะครับหมายความว่าอย่างไรจะไม่เอาในส่วนนี้แล้วครับที่เป็นแท่งๆครับเอาแค่จุดกับ
2: ส่วน
1: ของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อกันถูกต้องไหมครับนี่นะครับก็จะออกมาได้เป็นดังนี้ครับนี่เลยนะครับแล้วเราจะเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบนี้นะครับเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองนะครับกราฟเส้นก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับใครเคยเห็นกราฟเส้นมั้งครับเคยเห็นใช่ไหมครับเคยเห็นในการนำเสนอข้อมูลของอะไรบ้างครับนักเรียนเคยเห็นอะไรนะครับ
2: จำนวน
1: น้ำผลไม้ที่ขายได้ในแต่ละปีใช่ไหมครับอาจจะดูนะครับตั้งแต่ปี2561จนไปถึง2565ใช่ไหมครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองก็อาจจะใช้กราฟเส้นได้นะครับท่านเคยเห็นที่กราฟเส้นที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิไหมครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชั่วโมงเขาก็จะอาจจะมีการดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กี่โมงช่วงกี่โมงถึงกี่โมงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นแนวโน้มนะครับในการวิเคราะห์ต่อไปว่าแล้วอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าในตลาดหุ้นนะครับก็มีกราฟเส้นที่สามารถใช้ในการนำเสนอได้นะครับเขาก็จะดูเทรนว่าเป็นเทรนขาขึ้นขาลงนะครับแล้วก็ใช้ในการวิเคราะห์ในลำดับต่อไปนั่นเองนี่นะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนนะครับก็จะต้องอ่านและเลือกใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการตอบคำถามได้ครับเดี๋ยวครูจะใช้เป็นข้อมูลตัวเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับถามนักเรียนว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2566ครับจากข้อมูลชุดนี้นะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 1ลิตรเป็นอย่างไรบ้างครับตั้งแต่วันที่1จนไปถึงวันที่10เลยมีช่วงที่น้ำมันเนี่ยราคา

ลดลงไหมครับมีใช่ไหมครับแล้วก็มีที่เพิ่มขึ้นด้วยไหมครับมีนะครับนี่ก็ช่วงนี้นะครับก็ลดลงไปนะครับแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่มีทั้งลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถามว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรา

0: นะครับเป็นไงครับเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นข้อมูลในตัวนี้ก็อาจจะไปช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ในวันต่อๆไปได้สมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเอ๊ะแล้ววันที่11เนี่ยแนวโน้มนะครับแนวโน้มนี่แสดงว่าเป็นสิ่งที่จะคิดว่าจะเกิดไหมครับคิดว่าจะเกิดแต่อาจจะเป็นจริงหรือว่าไม่เป็นจริงก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเป็นแนวโน้มมันก็จะพอที่จะคาดเดาได้ว่าแนวโน้มในวันที่11เอ๊ะน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นขาขึ้นไหมเพราะว่าจากวันที่8 9 10เนี่ยนะครับ8ไป9 9ไป10เนี่ยมันเป็นขาขึ้นนะครับวันที่11ก็อาจจะขึ้นก็ได้เขาก็จะใช้ในการประกอบการวิเคราะห์นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนถามนักเรียนว่าวันใดที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคาสูงที่สุดครับและราคาลิตรละกี่บาท
1: วันที่1กุมภาพันธ์
0: วันที่1กุมภาพันธ
1: ์
0: และวันที่อะไรครับมี2วันนะครับจากที่ได้สังเกตนี่นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ราคาน้ำมันนะครับ 36.25 บาทแล้วก็วันที่10กุมภาพันธ์ก็ 36.25 บาทเช่นเดียวกันครับต่อไปครับคำถามครับวันที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ราคาต่ำที่สุดราคาลิตรละกี่บาทเอ่ย
1: วันที่8กุมภาพันธ์
0: เป็นวันที่8กุมภาพันธ์นะครับราคากี่บาทครับ
1: 35.35
0: บาทราคา 35.35 บาทครับนี่ลิตรละ 35.35 บาทต่อไปครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับวันที่1กุมภาพันธ์ปี66กับวันที่4กุมภาพันธ์ปี66ต่างกันกี่บาทครับ
1: ต่างกัน60สตางค์
0: เราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับมาดูก่อนว่าในวันที่1กุมภาราคาน้ำมันกี่บาทครับ
1: 36.25 บาท
0: 30เท่าไหร่นะครับ
1: 36.25
0: บาทนะครับแล้ววันที่4ล่ะครับ
1: 35.65
0: บาทถ้าเราอยากทราบว่าต่างกันกี่บาทเราก็นำจำนวนใดตั้งครับนำ 36.25 ตั้งแล้วก็ลบด้วย 35.62 ใช่ไหมครับเอาเริ่มลบในหลักอะไรก่อนครับเนี่ยหลักส่วนร้อยใช่ไหมครับเป็น 35.65 ครับถูกต้องหรือยังครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยลบในหลักส่วนร้อยครับลบในหลักส่วนร้อย5ลบด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ0เขียน0ในหลักส่วนร้อยครับต่อไปลบในหลักส่วน10 2ลบด้วย6เราก็จะทำการอะไรครับกระจายในหลักหน่วยนะครับตรงนี้ก็เป็น5ครับกระจาย1ในหลักหน่วยนะครับมารวมกับ2ในหลักส่วน10ได้เป็น12ส่วน10ครับนี่ลบในหลักส่วน10ครับ12ลบด้วย6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 6
0: เท่ากับ6นะครับแล้วก็ใส่จุด5ลบด้วย5มีค่าเท่ากับ
1: 0
0: 3ลบด้วย3มีค่าเท่ากับ
1: 0
0: นะครับนี่ดังนั้นก็ตอบเท่าไหร่ครับ
1: 0.60
0: นั่นเองนะครับหรือ 0.6 ครับนี่เลยนะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับต่างกัน 0.60 บาทก็คือต่างกันกี่บาทครับ
1: ต่างกัน
0: กี่สตางค์ครับ
1: 60
0: สตางค์นั่นเองนี่นะครับต่างกัน60สตางค์ต่อไปครับคำถามต่อไปครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มขึ้นในช่วงใดครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับ
2: ช่วงที่8
1: ถึง8กุมภาพันธ์จนถึงวันที่10กุมภาพ
0: ัน
1: ธ์
0: ใช่แล้วครับจากกราฟนะครับกราฟเส้นที่แสดงบนหน้าจอนะครับนักเรียนก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่10กุมภาพันธ์นั่นเองนี่นะครับแล้วถามว่าเพิ่มขึ้นกี่บาทนะครับเราก็นำ 36.25 นะครับ

0: ซึ่งเป็นของวันที่10เนี่ยลบด้วยอะไรครับวันที่8นั่นเองก็คือ 35.35 นะครับเป็น 0.90 บาทหรือ90สตางค์นั่นเองครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงครับกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกับแผนภูมิแท่งครับโดยตัวแผนภูมิครับใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดนะครับก็คือในส่วนนี้นั่นเองนะครับมีการใช้จุดนะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อจุดนั่นเองนะครับในแต่ละจุดซึ่งแต่ละจุดนะครับจะบอกจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อสรุปของกราฟเส้นนะครับแล้วก็เขายังบอกอีกว่าข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลาเนี่ยเหมาะกับการนำเสนอด้วยกราฟเส้นครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับจะให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันตอบคำถามจากกราฟเส้นนะครับที่กำหนดนั่นเองครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับในส่วนของข้อมูลจากกราฟเส้นที่คุณครูกำหนดมาให้นักเรียนก่อนครับถามว่ากราฟเส้นนี้นะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนักเรียนตอบได้ไหมครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่ว
0: ครับเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วราชอาณาจักรนะครับตั้งแต่วันที่26ถึง30กันยายนพ.ศ. 2565ครับนี่นักเรียนจำช่วงในปีที่โควิดระบาดได้ไหมครับ
1: จำได
0: ้นะครับทุกคนก็จะต้องเป็นไงครับใส่อะไรครับใส่แมสนะครับใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองนะครับแล้วก็มีใครที่ต้องไปฉีดวัคซีนมีไหมครับมีไม่เอ่ยโอ้มีกันหลายคนเลยนะครับรวมไปถึงคุณครูด้วยนะครับจริงๆช่วงนี้นะครับก็มีฝนตกใช่ไหมครับก็มีไข้หวัดระบาดนะครับก็อาจจะเป็นพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆนะครับจริงๆนักเรียนช่วงนี้ก็ควรที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากกราฟเส้นที่กำหนดมาให้ก่อนข้อมูลนี้นะครับมีเป็นข้อมูลที่เป็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับตามลำดับก่อนหลังของเวลานะครับก็คือในส่วนที่เป็นเส้นแนวนอนนะครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการก็คือแสดงวันที่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของวันที่26จนไปถึงวันที่30นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นเส้นแนวตั้งครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนนะครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนคนนั่นเองที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับตั้งแต่วันที่26กัน26กันยานั้นมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กี่คนครับกี่คนเอ่ย
2: 319
0: คนครับ27กันยาละครับ
2: 351
0: คนครับวันที่28กันยาครับ
2: 811
0: คนวันที่29กันยาเท่าไหร่ครับ637วันที่30กันยาละครับ839คนนั่นเองนี่นะครับและที่มานะครับครูก็ได้นำข้อมูลนี้มาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติครับที่มาของข้อมูลบอกอะไรเราครับบอกว่าข้อมูลนั้นมาจากไหนใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ที่จะศึกษานั้นก็จะได้เป็นไงครับตัดสินใจด้วยว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดถูกต้องไหมถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก็จะมีอยู่4ข้อครับสำหรับข้อที่1ครับวันใดมีจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 น้อยที่สุดและจำนวนกี่คนครับข้อที่2ครับช่วงวันใดที่มี

การลดจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 และลดลงจำนวนกี่คนครับและข้อที่3ครับช่วงวันใดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากที่สุดและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับข้อสุดท้ายครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่26กันยานะครับต่างจากวันที่30กันยาพ.ศ. 2565กี่คนนั่นเองครับตอนนี้นักเรียนสามารถปรึกษากันภายในกลุ่มนะครับลงไปหาคำตอบออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับทีนี้คุณครูขอตัวแทนนักเรียนต้นทางได้ไหมครับเป็นกลุ่มที่3นะครับเดี๋ยวสรวิทย์จะออกมาเฉลยคำตอบให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ดูกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบที่สรวิทย์ตอบมานั้นถูกต้องหรือไม่ครับสรวิทย์ครับสรวิทย์ออกมาได้เลยครับเอามาตรงนี้ดีกว่านี่นะครับข้อที่1ครับวันใดมีจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19 น้อยที่สุดครับวันใดเอ่ย
1: วันที่26กันยายนครับ
0: 26กันยายนนะครับปี65ใช่ไหมครับจากข้อมูลจากกราฟเส้นที่กำหนดให้นะครับและจำนวนกี่คนครับ
1: 319คนครับ
0: 319คนนั่นเองถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนะครับคำถามต่อไปครับคำถามที่2ช่วงวันใดที่มีการลดจำนวนประชากรที่ติดเชื้อโควิด-19และลดลงจำนวนกี่คนครับช่วงใดเอ่ย
1: วันที่28ถึงวันที่29ครับ
0: 28ถึงวันที่29ใช่ไหมครับสังเกตดูนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวครูจะวงให้นักเรียนดูครับนี่เห็นไหมครับว่ามีการลดลงครับนี่นะครับและลดลงจำนวนกี่คนครับสรวิทย
1: ์138คน
0: 138คนนะครับได้มาจากการนำ811ครับคือเป็นจำนวนคนในวันที่28กันยายนลบด้วยจำนวนที่ติดเชื้อนะครับในวันที่29กันยายนนั่นเองครับคำถามต่อไปครับถามว่าช่วงวันใดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มขึ้นมากที่สุดด้วยและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตอบได้ไหมครับ
1: ตอบได้คร
0: ับตอบได้นะครับช่วงใดเอ่ย
1: ช่วงวันที่27ถึงวันที่28
0: 27ถึงวันที่28นะครับนี่เลยนะครับช่วงนี้ครับและเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
1: 460คนครับ
0: 460คนเก่งมากๆเลยนะครับถูกต้องเลยได้มาจากการนำจำนวนในวันที่28ครับ811คนลบด้วยจำนวนนะครับในวันที่27กันยายนนะครับก็คือ30051คนนะครับอันนี้เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับลบแล้วได้460คนคำถามสุดท้ายครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่26กันยายนนะครับพ.ศ. 2565ต่างจากวันที่30กันยายนพ.ศ. 2565กี่คนครับสรวิทย์
1: 520คนค่ะ
0: 520คนทำไมจึงเป็น520ครับสรวิทย์ทำอย่างไรครับ
1: นำ839มาลบกับ319ครับ
0: ถูกต้องแล้วนะครับเราก็นำจำนวนใช่ไหมครับก็ดูก่อนว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อวันใดนะครับมากกว่ากันปรากฏว่าวันที่30กันยายนนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ย839คนแล้วก็วันที่26กันยายนนะครับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย319คนนะครับนำ839ตั้งลบด้วย319มีค่าเท่ากับ
1: 520
0: นั่นเองนะครับสรวิทย์ตอบถูกต้องหมดทุกข้อเลยไหมครับนักเรียนหมดทุกข้อเลยนะครับแล้วก็คุณครูก็หวังว่านักเรียนคนอื่นๆก็ทำถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับหากท่านนักเรียนทำผิดก็สามารถแก้ตามไปได้เลยครับทีนี้ปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับ

ทีนี้ขอฝากการบ้านครับในแบบฝึกหัดที่ 3.6 ให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านครับนี่นะครับในข้อที่3แบบนี้นักเรียนก็ระวังกันสักนิดนึงนะครับนักเรียนเห็นไหมครับบนเส้นจำนวนหน่วยเป็นอะไรครับเป็นล้านตันนะครับเป็นล้านตันดังนั้นเวลานักเรียนจะนำไปตอบเนี่ยนักเรียนก็ตอบเป็นล้านตันนะครับนะครับถ้าสังเกตจากนี้เห็นไหมครับหรือนักเรียนอาจจะตอบเป็นตันก็ได้แต่นักเรียนก็จะต้องเปลี่ยน 5.28 ล้านตันให้เป็นตันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่ฝากไว้ให้กับนักเรียนนะครับ

0: วันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรครับนักเรียน
1: การอ
0: ่
1: าน
0: กราฟอะไรครับกราฟเส้นนั่นเองนะครับกราฟเส้นนั้นเหมาะกับข้อในลักษณะแบบใดครับกราฟเส้นเหมาะที่จะใช้ในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะใดครับข้อมูลที่ลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับตามลำดับก่อนหลังของเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มักจะใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะครับนี่เขาบอกว่ากราฟเส้นครับเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดซึ่งจุดแต่ละจุดครับจะบอกจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการนิยมใช้กราฟเส้นกับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลาครับและการอ่านกราฟเส้นครับใช้วิธีเทียบตำแหน่งของจุดที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการกับตัวเลขบนเส้นแสดงจำนวนครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนกราฟเส้นกันและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.7 ครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนๆเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำ

0: ประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใช้สุรุ่ยสุร่ายควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์จริตครับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
5: โอเคไม่พลอยสายอินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเคลียร์เซต
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค
7: ่
6: ะ
7: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12 กันยายนพุทธศักราช2521

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: อ่านค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ
2: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
3: ้หึพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไร

0: ณจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
1: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
2: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
1: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
0: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
1: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ผู้สร้างทำกรอบรูปในตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะเอาละค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมพูดเป็นลำดับขั้นกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะลองคิดดูสิว่าอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่นักเรียนจะต้องพูดเป็นลำดับขั้นตอนหรืออะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะมีใครสามารถบอกได้บ้างเอ่ยว่ากิจกรรมหรือว่างานอะไรบ้างที่เราจะต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนให้นักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่ม1กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทุกกลุ่มกันเลยนะลูกกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1อย่างแรกเลยคืออะไรคะ
1: การประดิษฐ์สิ่งของครับ
0: การประดิษฐ์สิ่งของนะคะต่อไปค่ะ
1: การซักผ้าครับ
0: ซักผ้านะคะต่อไปค่ะลูก
1: การพับผ้าครับ
0: การพับผ้า
2: การปลูกต้นไม้ค่ะ
0: การปลูกต้นไม้ต่อไป
3: การล้างจานครับ
0: การล้างจาน
4: การประดิษฐ์อุปกรณ์การเรียนค่ะ
0: การประดิษฐ์อุปกรณ์การเรียนต่อไปลูก
1: การพับผ้าห่มค่ะ
0: การพับผ้าห่ม
5: การล้างมือค่ะ
0: การล้างมือ
6: การอาบน้ำค่ะ
0: การอาบน้ำการอาบน้ำเราจะต้องมีขั้นตอนด้วยใช่ไหมลูกต่อไป
7: การเย็บผ้าค่ะ
0: การเย็บผ้านะคะต่อไปค่ะต่อไป
8: การตากผ้าค่ะ
0: การตากผ้า
9: การแปรงฟันค่ะ
0: การแปรงฟันกลุ่ม3ค่ะลูก
10: การทำอาหารครับ
0: การทำอาหาร
11: การถูพื้นครับ
0: การถูพื้น
12: การผูกเชือกรองเท้าครับ
0: การผูกเชือกรองเท้า
13: การทำไข่ม้วนค่ะ
0: การทำไข่ม้วน
14: การซักรองเท้าค่ะ
0: การซักรองเท้า
15: การทำแพนเค้กค่ะ
0: การทำแพนเค้กต่อไปค่ะ
16: การทำขนมค่ะ
0: การทำขนมขนมอะไรลูกไหนลองยกตัวอย่างสิขนมอะไรลูก
17: บัวลอยค่ะ
0: การทำบัวลอยหนูล่ะคะ
18: กวาดบ้านครับ
0: การกวาดบ้านต่อไปค่ะลูก
19: การถักเปียค่ะ
0: การถักเปียสุดท้ายสุดท้าย
3: การทำแซนด์วิชไส้แฮมครับ
0: การทำแซนด์วิชไส้แฮมนะคะซึ่งหนูได้เรียนรู้จากไหนลูกจากบทเรียนครั้งที
3: ่แล้วครับ
0: จากบทเรียนครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมพูดเป็นลำดับขั้นตอนค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเวลาเราจะทำเนี่ยเราก็จะทำตามลำดับขั้นตอนนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพูดดังนั้น ก่อนที่เราจะพูดเราก็จะต้องฝึกก่อนนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันนะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้นักเรียนจะต้องออกมาบอกได้นะคะต่อไปข้อ2ค่ะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องออกมานำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการซักผ้าวิธีการล้างมือการล้างจานการรีดผ้าหรือการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนักเรียนจะต้องสามารถออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องพูดตามลำดับขั้นตอนได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนั่นก็คือมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเมื่อมีคนออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะผู้พูดก็จะต้องระมัดระวังนะคะเราจะต้องมีมารยาทในการพูดเราจะไม่ตะคอกเราจะใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลนะคะรวมไปถึงเรานะคะควรใช้ภาษาที่สุภาพด้วยในส่วนที่เป็นมารยาทของการฟังและการดูเมื่อมีผู้พูดแล้วก็จะต้องมีผู้ฟังใช่ไหมคะหรือว่าถ้าผู้พูดเนี่ยออกมาพูดแล้วมีสิ่งของมีตัวอย่างเราก็สามารถดูได้ด้วยนะคะดังนั้นมารยาทการฟังและการดูก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานกันค่ะว่าเป็นอย่างไรการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะเป็นการพูดเรื่องหรือประเด็นนะคะที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนานะคะเป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหรืออาจจะพูดเพื่อนำเสนอทฤษฎีนะคะนำเสนอวิธีการหรือนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้ยกตัวอย่างบทเรียนครั้งที่ผ่านมาที่คุณครูให้นักเรียนออกมานะคะอธิบาย

วิธีการประดิษฐ์นะคะกล่องใช่ไหมคะกล่องใส่สิ่งของอเนกประสงค์ใช่ไหมลูกหรือกล่องที่ใส่พวกปากกาดินสอต่างๆนักเรียนก็สามารถอธิบายตามลำดับขั้นตอนได้นั่นเองนะคะ

0: เด็กๆอย่าลืมนะคะข้อแรกสำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือ1เวลาเราเริ่มพูดเราจะต้องกล่าวนำนะคะเช่นผู้ร่วมงานนะคะอ่ะกล่าวก่อนนะคะเรียนอ่ะเรียนใครหรือสวัสดีถ้านักเรียนอ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนอ่ะแล้วก็กล่าวถึงอะไรลูกกล่าวถึงอะไรจุดประสงค์เลยหรอเราไม่คิดจะแนะนำตัวก่อนหรออ่าเมื่อสวัสดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็แนะนำตัวนะคะหลังจากนั้นกล่าวถึงจุดประสงค์ที่เรานะคะออกมาพูดนั่นเองนะคะรวมไปถึงพูดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลนะคะถ้ามีที่มาถ้าเราศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆนั้นมาเราก็จะต้องบอกแหล่งข้อมูลบอกแหล่งที่มาด้วยนะคะต่อไปค่ะอย่างที่สองค่ะการที่เราจะออกมาพูดนะคะนักเรียนจะต้องพูดให้ชัดเจนนะคะออกเสียงถูกต้องรอเรือเป็นรอเรือรอลิงเป็นรอลิงใช่ไหมใช่ไหมลูกนักเรียนปลายทางถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: คุณครูออกเสียงถูกต้องไหมลูก
1: ไม่ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ไม่ถูกต้องรอเรือต้องเป็นรอเรือส่วนรอลิงต้องเป็นรอลิงนั่นเองนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะเสียงดังพอประมาณให้นักเรียนดูจำนวนคนนะคะหรือผู้ฟังว่ามีจำนวนมากเพียงใดนะคะหากมีจำนวน10ถึง20คนนะคะหรืออยู่ในห้องนะคะเป็นบริเวณที่เป็นห้องปิดเราก็สามารถที่จะใช้เสียงของเราเนี่ยพูดได้นะคะแต่ถ้านักเรียนเป็นคนที่เสียงเบาเป็นคนที่พูดเบานะคะแล้วนักเรียนคาดการว่าน้ำเสียงของเรานั้นไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ฟังได้ยินอย่างทั่วถึงนักเรียนก็ควรที่จะหาอะไรลูกหาอุปกรณ์นะคะมาเสริมอาจจะเป็นไมค์เป็นลำโพงหรือเป็นเครื่องขยายเสียงนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังนั้นได้ยินชัดเจนและทั่วถึงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะน้ำเสียงนุ่มนวลน่าฟังนะคะถ้าเรานะคะออกมาพูดนำเสนอแล้วใช้น้ำเสียงที่เป็นโทนเดียวกันทั้งหมดนักเรียนคิดว่าผู้ฟังจะหลับไหมลูกสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ชิ้นงานซึ่งการประดิษฐ์ชิ้นงานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากของจำที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับดิฉันอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเป็นยังไงคะโทนเสียงกับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ชิ้นงานนะคะซึ่งชิ้นงานเหล่านี้นะคะเป็นชิ้นงานที่สำคัญสำหรับคุณครูมากเลยค่ะน้ำเสียงแบบใดคะที่น่าฟังมากกว่าลูกแบบที่2ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราใช้น้ำเสียงนะคะเราก็พยายามดูด้วยนะคะว่าน้ำเสียงของเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ปรับให้เหมาะสมนะลูกนะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะพูดตามลำดับเนื้อหาค่ะหรือลำดับขั้นตอนนะคะหรือลำดับเหตุการณ์นะคะให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดนำเสนอการพูดแสดงความคิดเห็นการพูดแสดงความรู้รวมไปถึงการเขียนตามลำดับขั้นตอนสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูมักจะย้ำอยู่เสมอว่า

0: ราออกมาพูดหรือเวลาเราออกมาเขียนนักเรียนจะต้องร่างก่อนว่าสิ่งใดที่เราควรจะพูดก่อนแล้วสิ่งใดที่เราควรจะพูดทีหลังหรือหากนักเรียนไม่มั่นใจว่าตนเองจะพูดนะคะเรียงตามลำดับขั้นตอนได้ถูกต้องคุณครูก็มีวิธีการแนะนำนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนค่ะเขียนแบบร่างการพูดโดยการจดหัวข้อสำคัญไว้เมื่อนักเรียนจดหัวข้อสำคัญไว้นักเรียนก็จะสามารถพูดนะคะแล้วก็เรียบเรียงตามหัวข้อเหล่านั้นได้ก็จะทำให้การพูดของนักเรียนนั้นพูดเป็นการพูดตามลำดับขั้นตอนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะลูกหลังจากที่เรานะคะพูดเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลานักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเราจะต้องดูบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนหรือการนั่งอย่างสำรวมเด็กๆคะลองนั่งอย่างสำรวมดูสิคะหลายๆคนนะคะเท้าของนักเรียนนะคะอาจจะยังไม่แตะพื้นใช่ไหมลูกดังนั้นเวลาเรานั่งเราจะใช้วิธีการนั่งก็คือนั่งแบบครึ่งก้นค่ะเก้าอี้นะคะเราจะนั่งโดยให้เท้าแตะพื้นเก่งมากนะคะนั่งอย่างนี้นั่งตัวตรงนะคะเวลาเรานั่งเราจะเอาขาไขว้กันได้ไหมไขว้กันได้ไหมได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะหรือเรานั่งไขว้ห้างได้ไหมเรานั่งขัดสมาธิได้ไหมคุณครูขอตัวแทนนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนช่วยเป็นนักเรียนสาธิตให้คุณครูหน่อยนะคะสมมติว่านี่เป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้วิธีการนั่งลูกเวลาเรานั่งเราจะนั่งแค่ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเท้าก็อยู่อย่างสบายนะคะหรือว่าเราก็อาจจะเอามือมาประสานกันก็ได้นะคะแล้วก็นั่งหลังตรงนะคะถ้าสมมติว่าหนูลองเอาขาไขว้กันสิลูกถ้าเรานั่งแบบนี้เด็กๆคิดว่าเป็นการนั่งที่สำรวมไหมคะสำรวมไหมลูก
1: ไม่
0: หนูลองนั่งขัดสมาธิดูสิลูกนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิค่ะหนูคิดว่าเป็นการนั่งที่สำรวมไหมคะบุคลิกภาพดีไหมลูกหนูลองนั่งกอดเข่าสิลูกกอดเข่าเวลาฟังสำรวมไหมคะไม่สำรวมนะคะดังนั้นเก่งมากค่ะนั่งแบบปกติได้ลูกเดี๋ยวเป็นตัวทดลองให้ครูก่อนนะนั่งก่อนนะลูกนะอย่างแรกเลยนะคะนี่ก็คือเป็นการนั่งนะคะอย่างสำรวมเราอาจจะเอามือวางไว้ที่หน้าตักหรืออาจจะประสานกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะต้องเป็นผู้ฟังและผู้ดูที่ดีเราจะต้องไม่รบกวนผู้อื่นนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการยืนค่ะลูกหนูยืนค่ะยืนเวลาเราออกมายืนหน้าชั้นเรียนนะคะเวลาเราออกมายืนหน้าชั้นเรียนนะลูกมานี่ออกมายืนหน้าชั้นเรียนเราก็จะยืนขึ้นด้านบนลูกเราก็จะยืนตรงนะคะแล้วก็ยืนตัวตรงนะคะแล้วก็ลองยิ้มส่ง รอยยิ้มนะคะให้กับผู้ฟังด้วยนะคะถ้าผู้พูดหน้าตาบูดบึ้งมีใครอยากฟังไหมไม่ดังนั้นเวลาเราพูดเราก็จะต้องยิ้มไปด้วยอ่ะนอกจากเราจะเอามือนะคะวางไว้บริเวณข้างลำตัวแล้วเราสามารถที่จะเอามือนะคะมาวางประสานไว้บริเวณแถวแถวสะดือของเรานะคะบริเวณหน้าท้องนะคะลูกแต่ว่าไม่ต้องเกร็งแบบนี้นะลูกไม่ต้องเกร็งแบบนี้นะเราก็วางแบบสบายๆนะคะหรืออาจจะใช้มือของเรานะคะเวลาเราพูดเราก็อาจจะพายมือไปท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินไหมคะได้ทราบไหมลูกก็จะเป็นการทำให้มือของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคะมันดูไม่เกะกะหรือมันดูไม่เกรงจนเกินไปนะคะหรือหนูลองยืนแล้วย่อข่าข้างหนึ่งย่อข่าข้างหนึ่งย่อข่าข้างหนึ่งแล้วก็กระดิกขาลูก เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางอย่าหัวเราะเพื่อนนะลูกเพราะว่าเมื่อออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วเด็กๆมักจะเจอไหมเจอไหมลูกเจออ่ะหนูลองพูดนี้แล้วก็กระดิกขากระดิกขาต่อไปเอามือล้วงกระเป๋าลูกเอามือล้วงกระเป๋าเวลาเราเอามือล้วงกระเป๋าเช่นนี้บุคลิกภาพดีไหมลูกไม่ดีนะคะเอาเวลาเราพูดเราเอามือเกาหัวตัวเองสิลูกเอามือเกาหัวตัวเองอย่างนี้บุคลิกภาพดีไหมคะหนูยืนบิดไปบิดมาสิลูกยืนบิดไปบิดมาสวัสดีค่ะวันนี้กับผมจะมาอธิบายเรื่องเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมนักเรียนปลายทางเคยเป็นไหมลูกนักเรียนต้นทางสารภาพมาซะดีๆว่าใครเคยเป็นบ้างยกมือนั่นไง ดังนั้นเราจะต้องเอามือลงค่ะดังนั้นเราจะต้องปรับบุคลิกให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้มีความสํารวมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะบุคลิกนั้นสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเรามีบุคลิกที่ดีจะทําให้การพูดของเรานั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอ่ะเก่งมากค่ะลูกเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนด้วยค่ะนะคะเวลาเราพูดนะลูกเราจะต้องจำกัดเวลาด้วยนะคะสมมุติว่าเขาให้เวลาในการพูด5นาทีนักเรียนจะต้องบริหารนะคะเวลา5นาทีนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้เราพูดเนื้อหาให้ครบโดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำตัวรวมไปถึงการสรุปเรื่องที่เราพูดเราอาจจะแบ่งเป็นการแนะนำตัว1การพูดเนื้อหาอาจจะเป็น2หรือ3เราอาจจะสรุปแค่1นาทีหรือ2นาทีก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ผู้พูดได้เตรียมมาดังนั้นเราจะต้องบริหารงานและรักษาเวลาที่เราพูดนะคะให้ตามกำหนดเราจะไม่พูดยืดเยื้อวกวนไปมานะคะต่อไปเมื่อพูดจบคุณครูมักจะบอกเด็กๆเสมอไม่ว่าจะเป็นการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นต่างๆเมื่อพูดจบนักเรียนจะกล่าวสวัสดีแล้วเดินกลับไปได้เลยไหมได้เลยไหมลูกเมื่อเราพูดจบเราจะต้องทำอะไรต่อคะเราต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังนั้น ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่เราพูดนั่นเองนะคะต่อไปเมื่อเราเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็จะกล่าวขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะหรือข้อเสนอแนะนะคะหรืออาจจะมีการถามคำถามนะคะก็เป็นการกล่าวขอบคุณนะคะเมื่อได้รับคำชมเชยหรือข้อคิดเห็นจากเรื่องต่างๆนั่นเองและนี่ก็เป็นลำดับขั้นตอนการพูดนะคะการปฏิบัติงานนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมนะคะแล้วก็แจกให้นักเรียนมีดังนี้ค่ะ 1. ให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูนะคะนำใบงานหรือชิ้นงานนั้นมาตรวจและประเมินให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่6ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่6นะคะเรื่องการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานค่ะซึ่งคำชี้แจงนะคะมีดังนี้ค่ะให้นักเรียนนะคะศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่นักเรียนสนใจหรือที่นักเรียนทราบก็ได้ค่ะลูกจากนั้นเขียนแบบร่างการพูดนำเสนอลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะเมื่อเขียนแบบร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะฝึกพูดแล้วก็ออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางและนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะนักเรียนปลายทางนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังเขียนแบบร่างการพูดนะคะยังไม่เรียบร้อยดังนั้นนะคะคุณครูขอฝากการบ้านนะคะสำหรับคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางหาเวลาว่างนะคะแล้วก็นัดนะคะเวลาที่นักเรียนว่างนะคะในการออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการฝึกการพูดหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะในส่วนของนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะเขียนแบบร่างให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาตกลงนะคะแล้วก็นัดเวลากันอีกครั้งหนึ่งในการมาพูดนะคะลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานกับคุณครูค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากไว้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นก็คือการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้างให้นักเรียนปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะหรือจะร่วมกันอภิปรายนะคะภายในห้องเรียนก็ได้ค่ะแต่สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูก็มีใครวิเศษอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็คุณครูนะคะก็ได้จับมานะคะผู้ที่โชคดีนะคะสองท่านนี้จะเป็นคนตอบคำถามนะลูกอ่ะเปิดด้านไหนก่อนดีลูกอ่ะสีเหลืองกับสีเขียวเอาสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวดังกว่านะคะดังนั้นเรามาเปิดสีเขียวกันก่อนนะลูกเออุตายแล้วเป็นผู้หญิงค่ะขึ้นต้นด้วยเลข2ค่ะแล้วก็ตามด้วยเลข9ค่ะหมายเลข29ค่ะ
2: จะได้ปฏิบัติขั้นตอนนั้นได้อย่างชัดเจนค่ะ
0: จะได้ปฏิบัติขั้นตอนนั้นอย่างชัดเจนนะคะอ่ะยกตัวอย่างให้คุณครูหน่อยสิคะอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ย
2: สั้นๆการซักผ้าค่ะ
0: การซักผ้าใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวๆบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปเรามาดูสีเหลืองกันนะลูกอุ๊ยเป็นผู้หญิงอีกเช่นเคยค่ะขึ้นต้นด้วยเลข2ค่ะแล้วก็ตามด้วยเลข8ค่ะหมายเลขที่28ค่ะ
3: สามารถปฏิบัติงานได้ตามลำดับแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นค่ะ
0: ถ้าเราพูดตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะก็จะทำให้เรานั้นสามารถปฏิบัติงานได้ตามลำดับขั้นตอนใช่ไหมคะอ่ะคุณครูก็อยากจะขออัดเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะคุณครูอยากจะขอฝากนะคะการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรนะคะก็คือมีประโยชน์ต่อผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการจะทำตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะการที่เราพูดตามลำดับขั้นตอนนะคะโดยที่ไม่พูดจาวกวนก็จะทำให้เราปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้โพ พจนานุกรมค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่7เรื่องการใช้พจนานุกรม 2. ใบงานที่7เรื่องการใช้พจนานุกรมซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูก็อยากจะฝากการบ้านไว้ให้นักเรียนนะคะ1ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือบทเรียนครั้งถัดไปนะคะหากนักเรียนคนใดนะคะมีพจนานุกรมนะคะให้นักเรียนนะคะนำมาด้วยนะคะในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจรักษ์สุจริญนะคะในวันนี้นะคะเราอยู่ในหน่วยใหม่แล้วนะคะซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของเทอมที่1นั่นเองนะคะเราจะอยู่หน่วยที่6นั่นเองนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับตัวนักเรียนเองนะคะแต่นักเรียนก็ต้องเรียนรู้นะคะเพื่อเราเนี่ยจะได้นำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยไปต่อยอดในอนาคตนั่นเองนะคะในที่นี้และสิ่งที่เรานะคะจะเรียนในวันนี้เลยนะคะจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ1. อธิบายโครงสร้างการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 2. จำแนกประเภทและโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้และ 3. เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่างๆนั่นเองนะคะก็จะมีการแบ่งประเภทอยู่นะคะเราก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะคุณครูน้ำมีคำถามชวนคิดมาถามเด็กๆทุกคนเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในพื้นที่ของนักเรียนมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นแบบใดบ้างนักเรียนเคยเห็นการปกครองในชุมชนของเราไหมในท้องถิ่นของเราเคยพบเจอไหมเคยพบเจอไหมคะหนูเด็กๆเคยเห็นอบต.ไหมที่เด็กๆเคยเรียกกันรู้จักเทศบาลไหมลูกรู้จักไหมคะรู้จักเทศบาลใช่ไหมคะวันนี้เป็นคำถามชวนคิดที่เด็กๆเนี่ยอาจจะยังนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าในชุมชนของเราหรือในท้องถิ่นหรือในพื้นที่ของเราเนี่ยมีนะคะมีการปกครองแบบท้องถิ่นแบบใดบ้างนะคะดังนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างอย่างเช่นนะคะที่เด็กๆเรียกคำว่าอบต.เคยได้ยินไหมคำนี้เคยได้ยินนะคะแล้วเด็กๆรู้จักชื่อเต็มไหมลูกรู้จักไหมมีคนพยักหน้ารู้จักชื่อเต็มนะคะชื่อเต็มนะคะมีชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะต่อมานะคะที่ครูนำตัวอย่างมาตัวอย่างต่อมานะคะก็คือเทศบาลเมืองนะคะอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่นะคะในพื้นที่ของหัวหินนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะต่อมาเรามาดูกันเรามาดูถึงความหมายนะคะวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆนะคะภายในห้องเรียนและเด็กๆปลายทางนะคะตั้งใจเรียนอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวนักเรียนนะคะอาจจะยากไปสักหน่อยนะคะแต่เราเนี่ยสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้นั่นเองนะคะเรามาดูความหมายกันนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นหมายถึงรูปแบบการปกครองที่เกิดจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลให้กับท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของท้องถิ่นนั่นเองนะคะภายใต้นะคะองค์กรภารกิจและการตัดสินใจของประชาชนโดยนะคะมีกฎหมายนะคะให้อำนาจในการดำเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะที่จำเป็นบางอย่างนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องดูขอบเขตด้วยมีกฎหมายด้วยนั่นเองนะคะเราไม่สามารถนะคะกระทำในสิ่งที่ไม่ดีได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะการบริหารราชการนะคะการบริหารราชการของแผ่นดินไทยของเราเลยนะคะจะมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกคืออะไรบ้างนะคะก็คือการบริหารราชการส่วนกลางที่แบ่งกันนะคะต่อมาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะและสุดท้ายการบริหารส่วนท้องถิ่นนั่นเองคุณครูได้แบ่งออกเป็นเช่นนี้ให้เด็กๆดูนะคะอันนี้คือการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะนี่ครูน้ำได้แบ่งมาแล้ว1เลยคือ
ือการบริหารส่วนราชการนะคะส่วนกลางนะคะการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและสุดท้ายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อแตกต่างกันนะคะว่ามันมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างอย่างไรกันบ้างอ่ะเด็กๆบางคนจดบันทึกนะคะก็สามารถจดบันทึกได้นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถจดบันทึกได้เช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับการแบ่งการปกครองนะคะเป็นส่วนๆนั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะดูกันว่ามันเหมือนกันบ้างไหมนะคะอย่างแรกเลยดูหัวข้อนะคะเด็กๆการบริหารราชการส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะเป็นการปกครองแบบรวมอำนาจที่การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับราชการส่วนกลางเช่นการบริหารในรูปแบบกระทรวงทบวงกรมต่างๆแสดงว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคมีการทำอะไรเหมือนกันลูกมีการทำอะไรเหมือนกันมีการรวมอำนาจเหมือนกันนะคะในการดูแลในการปกครองนะคะแสดงว่าส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะคะดูแลร่วมด้วยช่วยกันนะคะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นการบริหารนะคะราชการส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ไปแล้ว1 2นะคะอันนี้คือข้อที่3นะคะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นการปกครองที่รัฐกระจายอำนาจการปกครองให้ชุมชนและท้องถิ่นมีอิสระการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะด้วยตนเองทีนี้รัฐเริ่มมีการกระจายงานให้กับการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะคะดังนั้นนะคะเราจะมาดูกันว่าเมื่อรัฐกระจายงานนะคะเข้ามาสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะมีการแบ่งโครงสร้างการปกครองอย่างไรบ้างนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ผู้บริหารท้องถิ่นนะคะผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งจากราษฎรในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะมีทั้งหมด5ประเภทนะคะนักเรียนจำไว้เลยนะคะผู้ที่จะเข้ามาบริหารท้องถิ่นเนี่ยมาจากไหนลูกมาจากไหนคะเหมือนเราต้องการหัวหน้าห้องมาจากไหนลูกมาจากการเลือกตั้งนะคะก็เหมือนกันเลยผู้บริหารท้องถิ่นก็มาจากการทำอะไรลูกการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเรามาดูกันว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่5ประเภทนะคะจะได้แก่อะไรบ้างนะ1เลยนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เด็กๆจะเรียกว่าอบจ.นะคะต่อมานะคะเทศบาลนะคะเทศบาลนะข้อที่3องค์การบริหารส่วนตำบลนะคะหรือตัวย่อที่เรียกว่าอบต.นะคะต่อมาข้อที่4กรุงเทพมหานครนะคะข้อที่4แล้วนะลูกต่อมาข้อที่5เมืองพัทยานะคะอันนี้คือ5ประเภทเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า5ประเภทนี้จะมีการแบ่งหัวข้อเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มดูตั้งแต่โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราจะมาในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ1เลยการปกครองนะคะส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแบบทั่วไปประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1องค์การบริหารส่วนจังหวัดอันนี้คือการปกครองแบบทั่วไปนะคะต่อมา2เทศบาลเห็นไหมเอ่ยสามารถเขียนได้เลยเด็กๆ เปิดสมุดเขียนของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเราได้2แล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปนะคะ1คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด2คือเทศบาลนะคะและ3นะคะองค์การบริหารส่วนตำบล
ตอนนี้เราอยู่ฝั่งเดียวนะคะเราอยู่การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปนะคะซึ่งนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้สำหรับทั่วไปนะคะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นสีเหลืองๆนะลูกนะการปกครองส่วนท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครนะคะและเมืองพัทยานั่นเองนะคะอันนี้คือโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือการปกครองแบบทั่วไปและการปกครองแบบรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะมีอยู่2อย่างนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถนะคะบันทึกข้อมูลได้นะคะในโครงสร้างนะคะเพื่อจะได้เรียนรู้และก็ได้ทำกิจกรรมนะคะในคาบนี้และคาบต่อๆไปได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะให้เวลาสัก2นาทีพอไหมพอนะคะ2นาทีเดี๋ยวคุณครูให้เวลา2นาทีสำหรับเด็กๆบางคนนะคะใช้บันทึกนะคะเด็กๆบางคนจะมีการบันทึกนักเรียนปลายทางนะคะสามารถบันทึกข้อมูลได้นะคะที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเพื่อต่อยอดใช้ในคาบต่อๆไปได้นั่นเองนะคะนักเรียนก็เห็นแล้วว่าจะมีการแบ่งการปกครองอยู่เป็น2ประเภทนะคะแล้วทั้ง2ประเภทนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานนะคะหรือองค์กรต่างๆอยู่นั่นเองนะคะต่อมานะคะเราจะมาเริ่มกันที่คำถามก่อนเลยนะคะข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ1อำเภอ2เทศบาล3กรุงเทพมหานคร4องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ใครตอบข้อ1บ้างยกมือใครตอบว่าข้อ1ไม่ใช่เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะลูกนะข้อ1เยอะมากเอามือลงนะคะต่อมาใครตอบข้อที่2เทศบาลมีไหมคะไม่มีต่อมาข้อที่3ใครตอบข้อที่3กรุงเทพมหานครเอามือลงนะคะต่อมาข้อที่4ใครตอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี1คนนะคะข้อที่ไม่มีคนตอบเลยคือข้อที่เท่าไหร่ข้อที่2เทศบาลเด็กๆมาดูคำถามใหม่คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีคำตอบที่หลากหลายมากเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะคำตอบนั้นก็คือข้อที่1อำเภอไม่ใช่การปกครองส่วนท้องถิ่นนะลูกนะการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการที่เราแบ่งออกเป็นรูปแบบทั่วไปกับรูปแบบพิเศษตามโครงสร้างที่เราได้วาดลงเมื่อกี้นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูกันนะคะเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เรียกว่าอบจ.นั่นเองนะคะเราจะเริ่มโครงสร้างแรกกันนะคะโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัตินะคะและโครงสร้างฝ่ายบริหารนักเรียนดูนะคะเมื่อมีองค์การนะคะปกครองเกี่ยวกับจังหวัดเกิดขึ้นเด็กๆดูนะคะในมุมสีเขียวในกรอบสีเขียวเด็กๆดูจอนะคะจะมีการแบ่งงานมีการแบ่งฝ่ายอยู่นะคะก็คือฝ่ายบริหารขอโทษค่ะฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะส่วนฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารจะได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะทุกนะคะทุกการแบ่งนะคะจะมีแบ่ง2ประเภทเลยนะคะก็คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนักเรียนจำง่ายๆเลยฝ่ายนิติบัญญัติจะเกี่ยวข้องกับสภาส่วนฝ่ายบริหารเนี่ยจะเป็นนายกนะคะนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้ง2ฝ่ายนะคะทำอะไรนะมาดูข้อแรกนะคะข้อแรกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารฝ่ายอะไรลูกฝ่ายนิติบัญญัตินะลูกนะสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยจะอยู่ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินี่ไงได้บอกไว้แล้วนะคะคือออกข้อบัญญัตินะคะมาบังคับใช้ในเขตนะคะขององค์การปกครองนะคะ

จังหวัดนะคะก็คือมีการใช้นะคะบริเวณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกำกับดูแลตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนะคะแสดงว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากไหนมาจากไหน

เดียวกันนะคะทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายบริหารนะคะประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนมากน้อยตามสัดส่วนของจำนวนประชาชนนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นรู้แล้วว่านายกได้มาอย่างไรนะคะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างในฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะอันนี้คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการปกครองในรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษลูกรูปแบบไหนฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการปกครองรูปแบบทั่วไปหรือพิเศษลูกแบบทั่วไปนะคะต่อมาเทศบาลเป็นการปกครองแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษทั่วไปนั่นเองนะคะอ่ะเทศบาลนะคะจะมีการแบ่งออกอยู่เป็นทั้งหมด3เทศบาลนะคะ1เลยคือเทศบาลนคร2คือเทศบาลเมืองนะคะและ3คือเทศบาลตำบลนั่นเองนะคะเทศบาลจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะลูกนะได้แก่เทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลนะคะแต่ที่นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยกันมากที่สุดเลยคือเทศบาลเมืองเคยได้ยินไหมลูกเทศบาลเมืองหัวหินที่อยู่ใกล้ๆบริเวณโรงเรียนเรานะคะอันนี้เด็กๆได้รู้จักแล้วนะคะจะแบ่งออกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะเทศบาลเนี่ยมีการแบ่งฝ่ายเป็นทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกันนะคะจะดูกันว่ามีฝ่ายอะไรบ้างเทศบาลนะคะจะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเหมือนเดิมก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินะคะเด็กๆดูนะคะและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาเทศบาลนะคะฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาเทศบาลส่วนฝ่ายบริหารได้แก่นายกเทศมนตรีนะคะในการดูแลเทศบาลนั้นๆ นะคะแล้วแบ่งออกเป็น2ฝ่ายซึ่งเหมือนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รู้แบ่งเป็น2ฝ่ายเหมือนกันไหมเหมือนกันนั่นเองนะคะเด็กๆดูนะแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันขึ้นเขาว่าสภาเหมือนกันแต่อันนี้คือสภาเทศบาลฝ่ายนิติบัญญัตินะคะต่อมาขึ้นคำว่านายกเหมือนกันนะคะแต่เป็นนายกเทศมนตรีนะลูกนะของฝ่ายบริหารเทศนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาจากไหนมาได้อย่างไรกันดีกว่ามาดูเลยนะคะ1เทศบาลนะคะเทศบาลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลสภาเทศบาลนะคะประกอบด้วยสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นของเทศบาลนั้นๆแสดงว่าประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในเทศบาลก็สามารถเลือกตั้งได้นะคะทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกข้อบัญญัตินะคะของเทศบาลบังคับใช้ในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้นและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนะคะเมื่อเราอยู่ในเขตเทศบาลนะคะเทศบาลก็จะมีการปกครองของเขาอยู่นั่นเองนะคะคนที่อยู่ในเทศบาลก็จะต้องมีการเคารพนะคะกฎของเทศบาลในที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเทศบาลเนี่ยก็มีข้อบังคับข้อกำกับต่างๆอยู่นั่นเองนะคะต่อมานายกเทศมนตรีนะคะนายกเทศมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารคะฝ่ายไหนลูกฝ่ายบริหารนะคะนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะคะซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารนะคะกิจการของเทศบาลด้วยนั่นเองนะคะก็จะมีนายกเทศมนตรีนะคะติดตามดูแลอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสภาเทศบาลนะคะหรือนายกเทศมนตรีเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะคะเป็นการเลือกตั้งของประชาชนนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนั่นเองนะคะต่อมานะคะองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการปกครองรูปแบบทั่วไปหรือว่ารูปแบบพิเศษคะ

0: รูปแบบไหนเอ่ยรูปแบบทั่วไปนะคะคุณครูจะคอยย้ำเตือนนะคะเรามาดูกันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเช่นเดิมนะคะฝ่ายแรกคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อมาฝ่ายบริหารจะได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2ฝ่ายนะคะมาจากการเลือกตั้งนะคะหรือไม่นะเรามาดูกันข้อที่1เลยสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะซึ่งสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งนะคะโดยมาจากประชาชนทำหน้าที่ออกข้อบังคับตำบล นะคะซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ใช้ในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลและนะคะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารด้วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากไหนเหมือนกันมาจากไหนลูกมาจากการเลือกตั้งนะคะต่อมาเราจะมาดูในหัวข้อที่2นะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะซึ่งนะคะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะมีเจ้าพนักงานอบต.นะคะเป็นผู้รับนโยบายมติคำสั่งและข้อเสนอต่างๆจากสภาอบต.และนะคะกรรมการบริหารอบต.มาปฏิบัตินั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าการที่เราเนี่ยนะคะจะได้ไม่ว่าจะเป็นสภาหรือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะก็มาจากการเลือกตั้งนะคะของประชาชนที่อยู่ในเขตนะคะองค์การบริหารส่วนตำบล นั้นๆด้วยนั่นเองนะคะไม่สามารถเลือกข้ามกันได้นะคะก่อนที่เรานะคะจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครนะคะคุณครูอยากจะถามย้ำเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการปกครองในรูปแบบทั่วไปไปแล้วนะคะครูน้ำอยากจะทราบว่าการปกครองในรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยอะไรบ้างใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะสามารถยืนตอบได้เลยค่ะขอเพียงหนึ่งคำตอบค่ะยืนได้เลยค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเราได้มาแล้ว1คําตอบจากเพื่อนกลุ่ม G5 นะคะการปกครองในรูปแบบทั่วไปได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเราจะชอบเรียกตัวย่อว่าอบจ.นั่นเองนะคะต่อมาขออีก1คําตอบยังไม่หมดใช่มั้ยลูกอีก1คําตอบกลุ่มที่1ค่ะ
2: เทศบาลค่ะ
0: เทศบาลใช่มั้ยคะใช่ไหมเพื่อนใช่นะคะเราได้2คําตอบแล้วนะคะต่อมาขอกลุ่มที่2บ้างได้ไหมนะกลุ่มที่2ค่ะ
3: องค์การบริหารส่วนตําบลค่ะ
0: องค์การบริหารส่วนตําบลขอบคุณค่ะแสดงว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปนะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจําไว้นะคะต่อมาเทศบาลนะคะและสุดท้ายก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเองนะคะอันนี้คือการปกครองแบบทั่วไปต่อมากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองในรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะจะประกอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะคะฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะกรุงเทพไม่มีนายกนะลูกนะในการบริหารรูปแบบพิเศษนะคะจะใช้คําว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะไม่มีคําว่าจังหวัดเนื่องจาก

0: งเทพมหานครเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยเด็กๆถ้าเด็กๆสังเกตคุณครูจะไม่เขียนคำว่าจังหวัดนะคะแค่เขียนคำว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะเรารู้แล้วนะคะว่ามีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฝ่ายต่อมานะคะเราจะมาดูในข้อที่1เกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานครนะคะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อบังคับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการเลือกตั้งนะคะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งเราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราจะเข้าไปเลือกตั้งในกรุงเทพได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องมีชื่อมีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะเราถึงจะมีการเลือกตั้งได้นั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2นะคะจะเกี่ยวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าในการบริหารกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะหรือฝ่ายสภานะคะก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นเดียวกันนะคะต่อมาการบริหารนะคะการปกครองสุดท้ายเกี่ยวกับเมืองพัทยาเมืองพัทยาเป็นการปกครองในรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษคะรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายเช่นเดียวกันเลยนะคะคือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติจะได้แก่สภาเมืองพัทยานะคะต่อมาฝ่ายบริหารจะได้แก่นายกเมืองพัทยานั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยจะมีความแตกต่างกันที่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวทางฝั่งบริหารนะคะที่เป็นผู้ว่านะคะราชการกรุงเทพมหานครนะคะต่อมาเรามาดูกันนะคะว่าข้อที่1สภาเมืองพัทยานะคะก็ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะโดยขอโทษค่ะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกข้อบัญญัตินะคะเมืองพัทยาเพื่อบังคับใช้ในท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมืองพัทยาและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารด้วยนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูฝ่ายบริหารดีกว่าฝ่ายบริหารก็จะได้แก่นายกเมืองพัทยานะคะก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่นะคะหัวหน้าบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยาเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบรูปแบบทั่วไปรูปแบบพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดเลยนะคะโดยการใช้การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะข้อใดคือฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจำได้ไหมจำได้มีคนพยักหน้า1สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด2สภาเทศบาล3สภาเมืองพัทยา4สภาองค์การบริหารส่วนตำบลใครเลือกข้อที่1บ้างข้อที่1องค์การบริหารส่วนจังหวัดฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัตินะลูกเลือกเกือบทั้งห้องเลยเอามือลงนะคะต่อมาข้อที่2ใครเลือกข้อที่2บ้างมีไหมเอ่ยสภาเทศบาลมีไหมคะไม่มีต่อมาข้อที่3ใครเลือกสภาเมืองพัทยามีไหมคะไม่มีเลยและสุดท้ายใครเลือกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้างก็ไม่มีเช่นเดียวกันคำตอบนั้นก็คือนะคะข้อที่1นะคะฝ่ายนิติบัญญัติก็ได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะคะแล้วถ้าฝ่ายบริหารคือใครล่ะคะของจังหวัด คือใครลูกใครตอบคุณครูได้บ้างฝ่ายบริหารคือใครฝ่ายคือใครในองค์การบริหารส่วนจังหวัดใครตอบคุณครูได้บ้างใครลูกใครลูกขอหนึ่งคำตอบยืนตอบเลยไหนลองตอบดูซิหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วแล้วถ้าเป็นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล่ะคือใครหนึ่งคนเลยค่ะ
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าเป็นฝ่ายบริหารนะคะขององค์การปกครองส่วนจังหวัดก็จะเป็นนายกนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะคะยังไม่หมดนะคะเรามาดูคำถามที่2ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่น2จัดหาอาหารให้คนในชุมชนรับประทาน3นะคะเรียกเก็บภาษีทั้งบุคคลที่มีรายได้และไม่มีรายได้4รับแจ้งความให้กับคนในชุมชนแก่ตำรวจใครตอบข้อ1บ้างใครตอบข้อ1รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่นใครตอบข้อ1ยกมืออ่ะข้อ1ข้อ1จำนวนมากเอามือลงต่อมาข้อที่2ใครตอบข้อที่2บ้างจัดหาอาหารให้คนในชุมชนรับประทานข้อนี้ไม่มีนะคะต่อมาข้อที่3ใครตอบข้อที่3เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีทั้งบุคคลที่มีรายได้และไม่มีรายได้มีไม่เอ่ยไม่มีต่อมาข้อที่4ใครตอบข้อที่4เกี่ยวกับรับแจ้งความให้กับคนในชุมชนแก่ตำรวจใครตอบข้อ4บ้างมี1คนนะคะเอามือลงนะคะอ่ะส่วนมากเด็กๆจะตอบในข้อที่1มากที่สุดเลยเรามาดูคำตอบกันนะคะข้อนี้ตอบเป็นข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่1นั่นเองนะคะก็มีการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในท้องถิ่นดูแลความสงบต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆก็ได้ตอบคำถามไปแล้ววันนี้ในขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคำชี้แจงครูปลายทาง1ครูให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตากันนะคะอันนี้คือใบงานที่1เด็กๆนะคะภายในห้องเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะใบงานที่1ของหน่วยที่6เจอหรือยังคะเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วมีทั้งหมดกี่หน้าลูกมีทั้งหมด2หน้านั่นเองนะคะมีทั้งหมด2หน้าใครยังไม่เจอบ้างหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6ใบงานที่1ใบงานแรกเลยนะคะของหน่วยนี้นะเรามาดูกันนะคะคุณครูบอกว่าให้เขียนโครงสร้างการปกครองใช่ไหมลูกโครงสร้างการปกครองแบ่งออกเป็นกี่โครงสร้างคะกี่โครงสร้างคะ2โครงสร้างได้แก่โครงสร้างการปกครองในรูปแบบไหนลูกแบบทั่วไปและการปกครองในรูปแบบในรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมนี้นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้ค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันนะคะถ้านักเรียนคนใดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถนะคะตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้นะคะเด็กๆ ดูนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะที่เด็กๆ เขียนเกี่ยวกับโครงสร้างการปกครองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทั่วไปหรือในรูปแบบพิเศษนั่นเองนะคะที่อยู่บนจอนี้ก็คือจะเป็นการปกครองในรูปแบบทั่วไปนั่นเองนะคะก็จะได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นเองนะคะต่อมาจะเกี่ยวกับการปกครองนะคะส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะคะก็จะมีการแบ่งเป็นทั้ง2ฝ่ายก็ได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถทำการตรวจสอบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้แต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการงานบริหารสาธารณะด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่2เรื่องอำนาจหน้าที่ของการขอโทษค่ะเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์กรนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักโครงสร้างนะคะการปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วนะคะที่แบ่งออกเป็น2โครงสร้างนั่นเองนะคะและ2โครงสร้างนั้นนะคะก็ได้แบ่งแยกย่อยไว้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
3: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ่งมีสระโอ
3: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
3: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือเด็กๆนะคะจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงลำดับตามพยัญชนะไทยเอาละค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋า
2: จ
1: ๋
2: าน
1: ักเรียนรู้จักพจนานุกรมไหมลูก
2: รู้จัก
1: นักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะถ้ารู้จักนะคะให้นักเรียน

0: ต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะลูกหรือนักเรียนจะร่วมตอบคำถามกับคุณครูไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆไหนตอบคุณครูสิคะว่าพจนานุกรมมีไว้ทำอะไรหรือมีไว้เพื่ออะไรลูกอะไรนะคะอ่ะยกมือยกมือใช้ไมค์ตอบลูกใช้ไมค์ตอบเลยค่ะ
1: เอาไว้ศึกษาหาคำศัพท์ค่ะ
0: เอาไว้ศึกษาหาคำศัพท์เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะมีอีกค่ะลูกต่อไป
2: หาความหมายของคำค่ะ
0: หาความหมายของคำนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมีอีกหนึ่งค่ะมีอีกหลายอย่างเลยลูกในพจนานุกรมที่เราสามารถค้นหาได้มีใครตอบได้บ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเวลาเรานะคะเจอคำศัพท์ยากๆแล้วเราออกเสียงไม่ถูกต้องพจนานุกรมช่วยได้ไหมลูก
3: ช
0: ่
3: วยได้
0: ช่วยได้นะคะพจนานุกรมเราก็สามารถที่จะสืบค้นนะคะวิธีการอ่านที่ถูกต้องได้ให้ได้ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันดีกว่าเด็กๆเด็กๆจำกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้ไหมเอ่ยจำได้จริงหรือเปล่านะถ้าคุณครูให้ท่องเป็นรายบุคคลเด็กๆจะท่องได้ไหมลูกนักเรียนปลายทางล่ะคะท่องได้ไหมเอ่ยไหนลองท่องให้คุณครูปลายทางดูสิคะอะหนูท่องได้ไหมลูก ก็ไก่ถึงฮอนอูท่องได้ไหมคะ ได้นะคะได้อะคุณครูเชื่อว่าท่องได้แต่คราวนี้เนี่ยเด็กคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันนะคะในพจนานุกรมเนี่ยมันจะเรียงตามลำดับพยัญชนะดังนั้นคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทบทวนก่อนว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่รูปคะ
3: 44ร
0: ู
3: ป
0: อะไรนะ
3: 44รูป
0: 44รูปนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะบัตรพยัญชนะเหล่านี้นะคะแล้วให้เด็กๆนะคะออกมาเรียงกอไก่ถึงหอนกฮูกให้ถูกต้องเด็กๆจะต้องรู้ลำดับของตัวเองนะลูกว่าตนเองนั้นอยู่หลังพยัญชนะอะไรหรืออยู่ก่อนพยัญชนะอะไรพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังลูก
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: เสียงไม่ตื่นเต้นเลยขออีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินแจกให้นะลูกนะเตรียมตัวนะคะว่าเราจะได้ตัวอะไรแจกเลย
4: โอ้โหครูขออันนี
0: ้แจกเลยนะคะเรียงลำดับตัวเองนะว่าใครอยู่หน้าหรืออยู่ด้านหลังกันเอ่ยให้เลือกหยิบมา1อัน

0: อียิปต์ค่ะอียิปต์ค่ะใบเดียวนะลูกห้ามดู
1: เด็กไม่ดีเลย
0: ถ้าโกงเดี๋ยวจะไม่ให้เล่นนะคะ
1: อุ้ยจ
0: นะคะห้ามเปลี่ยนนะมีการยกมือไหว้แล้วนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะลุงนะมีการยกมือไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะคราวนี้อ๋อมีหนึ่งคนใช่ไหมคะเลือกเลยลูกเลือกเลยจึ๊บเด็กๆคราวนี้นะคะพยัญชนะที่เหลือคุณครูจะแปะไว้ก่อนนะลุงนะจะแปะไว้ก่อนนะคะครูจะแปะไว้ก่อนนะพยัญชนะที่นักเรียนนะคะไม่ได้หยิบนะลูกดังนั้นกอไก่ไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนใครจะเริ่มก่อนพยัญชนะแรกคือ
2: กอไก
0: ่กอไก่ไหนลองมาติดดูสิคะกอไก่กอไก่นะกอไก่ต่อไปค่ะลูกมาเลยค่ะเรียงมาเลยค่ะแปะเลยลูกแปะด้านล่างก็ได้อ่ะแปะด้านล่างต่อไปเร็วๆค่ะลูกมีตัวอะไรหายไปนะแล้วตรงที่พยัญชนะเหลือมีขอควรไหมลูก
2: มี
0: ตัวไหนเอ่ยตัวที่2ใช่ไหมคะมาขอควรเรียบร้อยแล้วต่อไปขอควายแล้วเด็กๆสามารถต่อแถวมาได้เลยนะคะเด็กๆต่อแถวมาได้เลยนะลูกขอคนขอละคังก็คือขอละคังก็คือต่อใช่ไหมคะขอละคังขอละคังก็คือต่อลูกต่อไปเป็นตัวอะไรในนี้มีจอจานไหม

0: หน้าใครถือจอจานจอจานต่อไปใครมีช้อชิงช้อชิงต่อไปช้ออะไรลูกช้ออะไรช้อช้างช้อช้างเสร็จแล้วตัวอะไรต่อลูกเป็นตัวซอโซแล้วตัวอะไรต่อคะชอเชอเด็กๆ เราจะไม่เรียกว่าชอกะเชอนะคะเราจะเรียกว่าชอเชอนะคะคำว่าเชอหมายถึงต้นไม้นะลูกนะชอเชอเสร็จแล้วเป็นยอหญิงต่อไปอะไรเอ่ยดอชดาต่อไปลูกต่อไปดอชดาเสร็จแล้วต่อปะตากนะคะอะไรต่อลูกในนี้มีถอฐานไหม
1: มี
0: ถอฐานใช่ไหมคะมีถอฐานคุณครูขอเก็บอันนี้ก่อนนะมีถอฐานปึ๊บย้ายก่อนไม่เป็นไรลูกการตกมันเป็นเรื่องปกตินะคะคอควายคอคนต่อไปถอถอฐานตัวอะไรอีกลูกทออะไรทอธงทอธงหรือทออะไรทออะไรก่อนทอมนโททอมนโทมีไหมนะทอมนโทอยู่ที่ใครนะแน่แล้วก็ไม่วิ่งมานะคะทอมันโทเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรต่อลูกทอผู้เฒ่าเด็กๆจะต้องรู้ตัวนะคะว่าตัวเองได้ตัวอะไรนะลูกทอผู้เฒ่าเสร็จแล้วอะไรต่อลูกนอเนนใครได้นอเนนบ้างนอเนนมีไหมนอเนนไม่มีเดี๋ยวครูสำรวจดูนะคะนอนเนนอยู่ที่คุณครูเองนะคะนอนเนนต่อไปนอนเนนเสร็จแล้วอะไรต่อลูกดอเด็กต่อไปต่อเตาอะไรต่อลูกต่อเตาถอถุงต่อไปทอทหารทอทหารเมื่อกี้อยู่ที่คุณครูทอทหารเสร็จแล้วมีตัวอะไรอีกทอทหารทอต่อไปคำว่าหนูหรอคำว่าหนูนอนหนูต่อไปลูกบอบอใบไม้บอใบไม้บอปลาต่อไปพอพึ่งอยู่ที่ใครเอ่ยพอพึ่งขอพึ่งนะลูกนะต่อไป

0: ่อไปลูกพอพานอ่ะต่อไปฟออะไรลูก
1: ฟอฟัน
0: อ่ะฟอฟัน

0: ือที่คุณครูเองต่อไปยอยอยักษ์อ่ะยอยักษ์เสร็จแล้วอะไรต่อลูกตัวอะไรคะรอเรือรอเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปลอลิงลอลิงอยู่ที่คุณครูนะคะอ่ะคุณครูขอตัวแทนมายืนหน่อยลูกเนื่องจากกระดานไม่พอนะคะอ่ะมายืนถือให้คุณครูหน่อยลูกอ่ะลอลิงนะคะอ่ะถือนะลูกนะอ่ะลอลิงเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ช่วยเอาไปแปะฝั่งนู้นให้ครูหน่อยได้ไหมลูกอ่ะเดินเป็นพรีเซนเตอร์หล่อๆเลย
1: นี่
0: อ่ะเก่งมากตัวลอลิงเสร็จแล้วตัวอะไรต่อลูก
1: ว
0: ัวแหวนอยู่ที่คุณครูอีกแล้วตัวอะไรอีก
1: สอ
0: สาราหรือสอหรือสีก่อน
1: สอสาร
0: า สออ่ะสอสาราก่อนแล้วก็สอ
1: ส
0: อหรือสีต่อไปสอเสืออู้ก็อยู่ที่คุณครูอ่ะตอนนี้หมดแล้วอยู่ที่คุณครูซอสเสือเสร็จแล้วอะไรต่อคะลูก
1: หอม
0: อ่าแปะเลยต่อไปหอหีบแล้วอะไรต
1: ่ออ่
0: าใครได้รอจุฬาอ่ารอจุฬาต่อไปอ่างสุดท้ายสุดท้ายคือหอนกฮูกนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางเรามาตรวจสอบกันนะลูกว่าถูกต้องหรือไม่อ่ะเราลองมาอ่านดูนะคะอย่างแรกเลยลูกอ่านพร้อมๆกัน1 2 3
1: กอ

มือให้ตัวเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะในพจนานุกรมนะคะในพยัญชนะ44ตัวนี้มีตัวพิเศษอยู่2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวลอลิงนะคะลอลิงนะคะแล้วก็

ะคะในพจนานุกรมของเราเราจะเรียงกอไก่ถึงฮนกฮูกนะคะตามพจนานุกรมเรียงตามพยัญชนะเลยก็จริงแต่ถ้านักเรียนเจอรอเรือเมื่อไหร่นะคะนักเรียนจะเจอตัวรึตัวรือตามหลังนะคะหลังจากนั้นถ้านักเรียนเจอตัวลอลิงนะคะจะมีตัวรึตัวรือตามหลังอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นตัววอแหวนสอสาราสอลือสีสอเสือขอหีบรอจุลาอออ่างฮอนทุกคู่เราก็จะเรียงตามแบบเดิมอันนี้เป็นข้อที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตไว้นะคะและจะได้ไม่งงเวลานักเรียนเปิดพจนานุกรมนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนบอกหลักการใช้พจนานุกรมได้นะคะข้อ2ค่ะนั่นก็คือนักเรียนนะคะเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมนะคะแล้วก็หาความหมายนะคะโดยใช้พจนานุกรมได้ต่อไปนะคะนักเรียนบอกประโยชน์ของพจนานุกรมได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับพจนานุกรมนะคะการใช้พจนานุกรมเป็นอย่างไรอะพจนานุกรมนะคะคือหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์นะลูกนะในวงศัพท์นั้นนะคะที่กำหนดเนี่ยจะนิยามความหมายเอาไว้เพื่อใช้ค้นหาความหมายของคำโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรตามเสียงหรือตามลำดับอื่นๆนั่นเองและนี่ก็คือรูปภาพของพจนานุกรมนะคะที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะที่การเรียงลำดับอักษรตามพจนานุกรมนะคะข้อ1ค่ะนักเรียนดูพยัญชนะตัวแรกของคำค่ะเช่นคำว่ากินนะคะให้ดูตัวกอไก่ค่ะถ้าคำนั้นนะคะขึ้นต้นด้วยสระเอสระแอสระไอไม้มะลายสระไอไม้ม้วนสระโอให้นักเรียนนะคะดูตัวพยัญชนะถัดมานะคะอย่างเช่นคำว่าแม่นะคะให้นักเรียนดูพยัญชนะนะคะนั่นก็คือตัวมอมมานั่นเองซึ่งเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของข้อ2นะคะข้อ2นะคะนั่นก็คือการเรียงลำดับจากกอไก่ไปจนถึงตัวหอนกฮูกนะคะส่วนตัวรึตัวรือนะคะจะอยู่หลังตัวรอเรือส่วนตัวลึตัวลือนะคะจะอยู่หลังลอลิงให้นักเรียนสังเกตจากตารางนี้ได้เลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยตัวรึตัวรือตัวลึตัวลือนะคะจะไม่มีนะคะแต่ในพจนานุกรมเนี่ยมันจะอยู่ตามหลังนะคะตัวรอเรือก็จะมีตัวรึตัวรืออยู่ด้วยนะคะส่วนลอลิงนะคะก็จะมีตัวรึขออภัยค่ะก็จะมีตัวลึตัวลืออยู่ด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนข้อ3นะคะข้อ3นะคะคำที่ไม่มีรูปสระให้นักเรียนนะคะจำไว้เลยว่าคำที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระนะคะคำที่มีรูปสระน้อยกว่าจะมาก่อนคำที่มีรูปสระมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูการยกตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นคำว่าผมคำว่าผมนะคะจะไม่มีรูปสระแต่เวลาเราสะกดเนี่ยมันจะเป็นพอโอมอผมใช่ไหมคะดังนั้นผมนะคะจะขึ้นก่อนนะคะจะเป็นคำที่ขึ้นก่อนนะคะต่อไปเรามาดูสระนะคะคำว่าผสานนะคะผสานเนี่ยนักเรียนจะเห็นนะคะว่า
ผะเนี่ยจะออกแค่ครึ่งเสียงนะคะส่วนสระอานะคะก็จะเป็นรูปสระใช่ไหมคะก็คือมี1นะคะต่อไปเรามาดูคำต่อไปนั่นก็คือคำว่าผิวหนังผิวหนังสระอินะคะแล้วก็ไม่เห็นอากาศรูปสระก็จะมากกว่าเราก็จะเรียงตามลำดับตามนี้นะคะก็คือคำที่ไม่มีรูปสระก่อนนะคะหลังจากนั้นรูปสระน้อยกว่านะคะจะมาก่อนคำที่มีรูปสระมากกว่านั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าหนคำว่าหาดคำว่าหายใจนักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าหนรูปสระจะไม่มีนะคะส่วนคำว่าหาดจะมีแค่สระนะคะซึ่งรูปสระจะมีเพียงแค่ตัวเดียวส่วนคำว่าหายใจนะคะก็จะมีสระอากับสระไอไม้ม้วนนะคะซึ่งนักเรียนก็จะนับได้ว่ามีรูปสระทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของข้อที่4ค่ะนั่นก็คือพยัญชนะต้นเหมือนกันสระเหมือนกันคำควบกล้ำนะคะจะมาก่อนพยัญชนะต้นเดียวค่ะเช่นคำว่าปลาปลานะคะจะควบกล้ำนะคะปลอนะคะปลออาปลานะคะคำควบกล้ำจะมาก่อนพยัญชนะต้นเดียวก็คือปลามาก่อนปลานั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่ากลองคำว่ากลองนะคะก็จะเป็นคำควบกล้ำนะคะจะเป็นคำควบกล้ำนะคะอ่ะคำควบกล้ำคำว่ากลองจะมาก่อนคำว่ากองในพจนานุกรมนะลูกนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะลูกนะอย่างเช่นคำว่าตรีคำว่าตรีนะคะตรีก็จะเป็นคำควบกล้ำนะคะซึ่งคำว่าตรีเนี่ยถ้าเราเปิดในพจนานุกรมเราจะเจอคำว่าตรีก่อนคำว่าตีนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของข้อที่5นะคะข้อที่5คือคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะจะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นกามาก่อนก้าปามาก่อนป้านะคะแล้วก็จะมีคำที่ครูยกตัวอย่างนะคะนั่นก็คือเงานะคะเงาจะมาก่อนคำว่าเงานะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์นะลูกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าคานะคะคำว่าคาก็คือไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะจะมาก่อนคำว่าค่านะคะซึ่งมีรูปวรรณยุกต์นั่นก็คือวรรณยุกต์เอกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่6นะคะพยัญชนะต้นเหมือนกันสระเหมือนกันตัวสะกดเหมือนกันจะเรียงได้ดังนี้ค่ะคำที่ไม่มีไม้ไต่คูนะคะและวรรณยุกต์นะคะจะมาก่อนนะคะคำที่มีไม้ไต่คูนะคะก็จะตามหลังมาแล้วก็ต่อมาก็คือคำที่มีวรรณยุกต์นะคะเอาละค่ะอย่างเช่นคำว่าเลนนะคะคำว่าเลนคำว่าเลนคำว่าเล่นนะคะก็เป็นคำที่เราสามารถสังเกตได้นะคะอ่ะคำว่าเลนนะคะเป็นคำที่ไม่มีไม้ไต่คูและวรรณยุกต์นะคะส่วนคำว่าเลนนะคะนั่นก็คือคำที่มีไม้ไต่คูนะคะจะตามหลังคำว่าเลนนะคะส่วนคำที่มีวรรณยุกต์นะคะจะตามหลังคำที่มีไม้ไต่คูค่ะก็คือคำว่าเลนนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเรียงลำดับอักษรตามพจนานุกรมค่ะ
ต่อไปนะคะเรามาทำกิจกรรมนะคะฝึกเรียงคำตามพจนานุกรมเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะพจนานุกรมให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะคะอ่ะก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมนะลูกคุณครูก็อยากจะขอแนะนำก่อนนะคะเกี่ยวกับพจนานุกรมนะคะพจนานุกรมใน

ภาษาไทยนะคะจะมีลายเล่มลายรูปแบบด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเล่มใหญ่นะคะเป็นเล่มใหญ่นะก็จะเป็นฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะอันนี้จะเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่2นะคะเนื้อหาข้างในก็จะมีประกอบด้วยศัพท์มากมายนะลูกนะต่อไปอ่ะเรามาดูเล่มที่เล็กมาหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นพจนานุกรมไทยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเรียงเหมือนกันนะคะสามารถสืบค้นหาคำศัพท์ด้านในได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นพจนานุกรมฉบับในส่วนของนักเรียนที่นักเรียนนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะก็จะเป็นพจนานุกรมไทยนะคะฉบับนักเรียนนะลูกนะอันนี้จะเป็นฉบับนักเรียนนะคะซึ่งจะมีคำศัพท์รวมถึงมีสีสันน่าอ่านนะคะเด็กๆก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นพจนานุกรมที่เราเนี่ยมักจะใช้นะคะนั่นก็คือพจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรติค่ะก็จะเป็นพจนานุกรมที่มีคำศัพท์นะคะซึ่งทางโรงเรียนเราก็จะนิยมใช้พจนานุกรมเล่มนี้นะคะในการสืบค้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนจะแบกพจนานุกรมเล่มใหญ่มาโรงเรียนทุกวันเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงเป็นบ้างลูกหนักนะคะดังนั้นเราก็ใช้เล่มเล็กก็พอนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกพจนานุกรมนะคะเด็กๆคนใดที่ไม่มีพจนานุกรมนะคะอ่ะออกมาหยิบได้เลยลูกหยิบแล้วนั่งกับที่ให้เรียบร้อยหยิบแล้วนั่งกับที่ให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะคะของเรามีไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวแบ่งกันดูได้นะลูกแบ่งกันดูได้นะคะเด็กๆคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมโดยการแข่งเป็นกลุ่มแข่งเป็นกลุ่มนะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกเรียงคำตามพจนานุกรมนะลูกใครค้นหาได้ก่อนคนนั้นจะได้รับไป1คะแนนนะคะใครได้มากที่สุดจะได้รับของรางวัลไปถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆลองเรียงดูสิคะว่าคำไหนมาก่อนมาหลังค่ะเป็นกลุ่มนะลูก

0: เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะถูกต้องหรือไม่กลุ่มที่5เริ่มแรกค่ะเดี๋ยวเชิญมาข้างหน้าได้เลยค่ะลูกคำแรกคือคำว่าก
1: ุหลาบค่ะ
0: คือคำว่าก
1: ล้วยไม้ค่ะ
0: อ่ะสรุปว่ากล้วยไม้หรือกุหลาบก่อน
1: กล้วยไม้ค่ะ
0: ลองกลับไปทบทวนดูนะคะคุณครูแจกพจนานุกรมไว้เพื่อให้เด็กๆค้นหานะลูกนะอ่ะลองกลับไปเพื่อความแน่ใจอีกรอบหนึ่งนะลูกนะ

0: ราได้กลุ่มที่5มาแล้วนะคะกลุ่มที่5ค่ะไหนลองบอกคุณครูดูสิคะว่าอะไรมาก่อนเริ่มแรกค่ะ
1: 1กล้วยไม้ค่ะ
0: 1กล้วยไม
1: ้2กุหลาบค่ะ
0: 2กุหลาบ
1: 3เข็มค่ะ
0: 3เข็ม
1: 4ชบาค่ะ
0: 4ชบา
1: 5บัวค่ะ
0: 5บัว
1: 6พุทธรักษาค่ะ
0: 6พุทธรักษา
1: 7เฟื่องฟ้าค่ะ
0: 7เฟื่องฟ้า
1: 8มะลิค่ะ
0: 8มะลิอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะลูกนะข้อที่1นะคะเราจะเรียงตามลำดับนะคะนั่นก็คือกล้วยไม้กุหลาบเข็มชบาบัวพุทธรักษาอะแล้วก็เฟื่องฟ้าแล้วก็มะลิค่ะถูกต้องไหมลูกถูกต้องเด็กๆปรบมือให้กลุ่ม5ค่ะเดี๋ยวกลุ่ม5มารับรางวัลนะคะทายคาบนะคะลูกเอาละค่ะเด็กๆคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงดังนี้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่7ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะหลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและให้นักเรียนนำส่งครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่7นะคะเรื่องการใช้พจนานุกรมค่ะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนเรียบเรียงคำให้ถูกต้องตามพจนานุกรมนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ5ข้อด้วยกันนะคะในส่วนของตอนที่2ค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะค้นหาความหมายของคำต่อไปนี้นะคะตามพจนานุกรมนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหากเด็กๆนะคะยังเขียนตอนที่2ไม่เรียบร้อยนะคะเด็กๆก็สามารถไปศึกษาข้อมูลหรือค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาตรวจสอบความถูกต้องนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือดูแนวทางนะคะของคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนนะคะนั่นก็คือนักเรียนได้อะไรจากการใช้พจนานุกรมให้นักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะมีนักเรียนต้นทางคนใดอาสาที่จะตอบบ้างเอ่ยมีนะคะ
1: ได้รู้ความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆค่ะ
0: ได้รู้ความหมายเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นๆ นะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปลูกคุณครูขออีก1คนค่ะ1คนอ่ะ1คนค่ะ
2: รู้วิธีการอ่านออกเสียงแล้วก็รู้ความหมายของคำศัพท์นั้นๆในพจนานุกรมค่ะ
0: รู้วิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องของคำนั้นๆใช่ไหมคะรวมถึงทราบความหมายของคำด้วยนะคะ

0: เอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะที่นักเรียนนะคะได้ประโยชน์นะคะจากการใช้พจนานุกรมรวมไปถึงคุณครูก็อยากจะเสริมนะคะว่านอกจากการที่นักเรียนได้ทราบคำศัพท์แล้วรวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องการออกเสียงแล้วนะคะในพจนานุกรมต่างๆเนี่ยก็ยังมีสำนวนและก็ยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายสอดแทรกอยู่นักเรียนก็สามารถที่จะไปศึกษาได้นะคะซึ่งพจนานุกรมนั้นอย่างที่บอกวันนี้นะคะเราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะค้นหาพจนานุกรมอย่างไรให้รวดเร็วนะคะนั่นก็คือเราจะต้องค้นหาตามพยัญชนะนั่นเองค่ะและนี่ก็คือคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันหนึ่งค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8เรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันหนึ่งค่ะ 2. ใบงานที่8เรื่องการวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ประจำวันหนึ่งค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะขอให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมพจนานุกรมนะคะมีความรู้หลากหลายที่ซ่อนอยู่มากมายเด็กๆสามารถไปสืบค้นหาได้นะคะและที่สำคัญค่ะคุณครูก็อยากจะขอฝากให้เด็กๆนะคะติดตามข่าวสารประจำวันเพื่อที่จะนำความรู้นั้นมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยแหละเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โท
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนกล้าว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้เย้ดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้น เพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านกราฟเส้นก็คือเป็นการนำเสนอข้อมูลนะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลองเขียนกราฟเส้นดูนะครับแล้วก็อาจจะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ด้วยว่าข้อมูลในลักษณะแบบใดนะครับที่ควรจะนำเสนอโดยใช้กราฟเส้นนั่นเองครับกับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือการเขียนกราฟเส้นครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านกราฟเส้นกันก่อนจากที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมาครับโดยนักเรียนนะครับก็จะต้องพิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับท่านเรียนครับข้อมูลนะครับในแบบที่หนึ่งนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับใช่แล้วครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการที่นำระบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้แล้วนะครับณนะวันที่20ธันวาคม2561นั่นเองครับในที่นี้นะครับก็บอกนะครับว่ามีภาคใดบ้างถูกต้องไหมครับอย่างภาคเหนือก็มีจำนวนนะครับสถานประกอบการจำนวน1557แห่งนี่นะครับ

0: 1,557 แห่งอย่างถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีเท่าไหร่ครับมีจำนวนสถานประกอบการที่นำระบบมาใช้แล้วเนี่ยกี่แห่งครับ 1,946 แห่งใช่ไหมครับภาคกลางเลยครับ5,716 แห่งภาคใต้ครับเท่าไหร่ครับ 1,557 แห่งครับนี่นะครับสำหรับที่มาของข้อมูลนี้ก็คือกรมส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีนั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อมูลในชุดที่1นะครับต่อไปครับข้อมูลในชุดที่2ครับคือจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล2สังกัดกรุงเทพมหานครปีการศึกษา2560ก็สังเกตข้อมูลในตารางครับบอกอะไรเราบ้างครับนักเรียนบอกสำนักงานเขตนะครับมีกี่สำนักงานครับมี4สำนักงานเขตใช่ไหมครับก็มีคลองสารบางกอกน้อยบางพลัดแล้วก็ราชบูรณะนะครับแล้วก็ยังได้บอกจำนวนนักเรียนด้วยใช่ไหมครับนี่นะครับอย่างเช่นสำนักงานเขตคลองสารนะครับก็จะมีจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล2เนี่ยจำนวนกี่คนครับ327คนบางกอกน้อยก็มี352นะครับบางพลัด313แล้วก็ราชบูรณะ397คนนั่นเองนี่นะครับเป็นข้อมูลชุดที่2สำหรับที่มาของข้อมูลนี้นะครับก็คือสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครครับสำหรับในส่วนของข้อมูลนะครับแบบที่3นี้นะครับก็คือปริมาณการใช้น้ำประปาของหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนนะครับพ.ศ. 2566นั่นเองนี่นะครับจากในตารางครับก็ได้ระบุเดือนตั้งแต่เดือนอะไรครับพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนเห็นไหมครับนี่นะครับจนเป็นกันยายนมีทั้งหมดกี่เดือนครับจากตาราง5เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ได้บอกด้วยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยใช้น้ำประปานะครับไปกี่หน่วยถูกต้องไหมครับปริมาณไปกี่หน่วยก็คืออย่างเดือนพฤษภาคมครับใช้95หน่วย91หน่วยในเดือนมิถุนายนครับกรกฎาคม99หน่วยสิงหาคม78หน่วยแล้วก็กันยายนนะครับ73หน่วยนั่นเองนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับในแบบที่3นะครับพี่ครูได้ยกมาให้นักเรียนได้ดูเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดีไหมครับทีนี้ถามนักเรียนว่าข้อมูลในแต่ละตารางเนี่ยเหมาะสมที่จะนำเสนอในรูปแบบใดบ้างนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นอย่างแบบที่1ครับน่าจะนำเสนอโดยใช้อะไรดีครับที่เราได้เรียนมาเก่งมากครับควรจะน่าจะใช้เป็นแผนภูมิแท่งใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับจำนวนสถานประกอบการในแต่ละภาคที่นำระบบแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีเนี่ยไปใช้แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะสามารถเปรียบเทียบกันได้นั่นเองต่อไปครับข้อที่2ครับแบบที่2ก็น่าจะเป็นแผนภูมิแท่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจจะใช้เป็นแผนภูมิแท่งในการนำเสนอได้แต่ถามนักเรียนต่อครับว่าแล้วอย่างแบบที่3นี้นักเรียนคิดว่าน่าจะใช้การนำเสนอในรูปแบบใดได้บ้างครับจริงๆก็แผนภูมิแท่งได้ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมุติว่าใช้กราฟเส้นน่าจะดีกว่าไหมครับนักเรียนคิดว่า
1: ดีกว่า
0: อาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยตามลำดับก่อนหลังของเวลานะครับก็เป็นปริมาณการใช้น้ำตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนั่นเองนี่เห็นไหมครับคุณครูคิดว่าถ้าใช้กราฟเส้นในการนำเสนอก็อาจจะทำให้เห็นได้เห็นข้อมูลนะครับได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนี่นะครับถามเรียนว่าข้อมูลในตารางที่เหมาะสมที่จะนำเสนอด้วยกราฟเส้นเพราะเห็นใดข้อมูลในตารางใดนะครับนักเรียนตอบมาแล้วว่าเป็นแบบที
1: ่
0: แบบที่3ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่
1: า
0: เก่งมากครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองนี่นะครับเราอาจจะแสดง

0: ด้วยกราฟเส้นนั่นเองเดี๋ยวจะลองแสดงให้ดูนะครับนี่เลยครับเป็นปริมาณการใช้น้ำประปาของหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนครับนี่ครับถามเรียนต่อว่ากราฟเส้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ1
1: ชื่อ
0: กราฟใช่ไหมครับชื่อกราฟเส้นนั่นเองนี่นะครับชื่อกราฟเส้นก็จะปรากฏอยู่บริเวณในส่วนอะไรครับส่วนใหญ่จะปรากฏในส่วนบนนะครับบนหัวนั่นเองของกราฟเส้นครับต่อไปครับมีชื่อกราฟเส้นแล้วก็ต้องมีอะไรครับบริเวณของในส่วนของตัวกราฟเส้นนั่นเองนะครับตัวกราฟเส้นนั้นก็จะประกอบไปด้วยเส้น2เส้นเหมือนเดิมครับที่ตั้งฉากกันใช่ไหมครับเส้นแนวนอนจะแสดงอะไรครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการในที่นี้แสดงเดือนตั้งแต่เดือนอะไรเอ่ย
1: เด
0: ือ
1: น
0: อะไรครับพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเส้นนึงเป็นเส้นอะไรครับเส้นแสดงจำนวนนะครับเส้นแสดงจำนวนมีหัวลูกศรไหมครับมีหัวลูกศรด้วยนะครับปริมาณวงเล็บเนี่ยก็คือใช้ไปกี่หน่วยกี่หน่วยนะครับแล้วก็ยังมีการย่นระยะด้วยไหมครับมีการย่นระยะด้วยนะครับตั้งแต่0จนไปถึง70ก็สามารถใช้การย่นระยะได้เหมือนกับอะไรเลยครับแผนภูมิแท่งหรือว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองโดยอาจจะพิจารณาจากจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับในข้อมูลนั้นนั่นเองทีนี้สิ่งที่แตกต่างไปจากแผนภูมิแท่งคืออะไรครับจะมีจุดใช่ไหมครับถ้าเป็นแผนภูมิแท่งจะใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการแต่ว่าถ้าเป็นกราฟเส้นนั้นจะใช้จุดถูกต้องไหมจะใช้จุดนะครับแสดงจำนวนนั่นเองของข้อมูลแต่ละรายการนะครับแล้วก็จะมีการลากส่วนของเส้นตรงนะครับเชื่อมต่อจุดด้วยอย่างนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับเพื่อที่อาจจะดูแนวโน้มนะครับว่ามีแนวโน้มที่ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงนะครับก็อาจจะสังเกตโดยใช้กราฟเส้นสังเกตจากกราฟเส้นได้นั่นเองครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันสักนิดนึงด้านบนของกราฟเส้นแสดงอะไรครับ
1: ช
0: ื่
1: อกราฟเส
0: ้นนะครับในที่นี้คืออะไรครับใช่แล้วครับเก่งมากเลยครับในที่นี้ก็คือปริมาณการใช้น้ำประปาหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2566นั่นเองคำถามต่อไปครับเส้นแนวตั้งแสดงอะไรครับ
1: ปริมาณ
0: ใช่ไหมครับเส้นในแนวตั้งแสดงจำนวนหรือปริมาณนั่นเองนะครับที่ใช้นะครับเป็นหน่วยนี่นะครับจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการครับในที่นี้ก็คืออะไรครับปริมาณการใช้น้ำประปานั่นเองต่อไปครับข้อที่3ถามว่าเส้นในแนวนอนแสดงอะไรครับ
1: แสดง
0: ข้อมูลแต่ละรายการก็คือในที่นี้คือเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนไปถึงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนถามนักเรียนว่าเดือนใดที่มีการใช้น้ำประปามากที่สุดและเดือนใดมีการใช้น้ำประปาน้อยที่สุดและต่างกันเท่าใดครับเอามากที่สุดก่อนครับนักเรียน
1: เ
0: ดือนใดครับ
1: เด
0: ือ
1: น
0: กรกฎาคมนั่นเองนะครับใช้น้ำไปกี่หน่วยครับ ใช้น้ำไป99หน่วยครับแล้วก็เดือนอะไรครับ
1: เด
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: ยายน
0: ใช้น้ำไปกี่หน่วยครับ
1: 73
0: หน่วยนั่นเองนี่แล้วต่างกันเท่าไหร่ครับนำ99ลบด้วย73มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 26
0: หน่วยนั่นเองนี่เลยนะครับใช่แล้วครับนักเรียนเดือนที่ใช้น้ำประปามากที่สุดคือเดือนกรกฎาคมนะครับและเดือนที่ใช้น้ำประปาน้อยที่สุดคือเดือนกันยายนนั่นเองซึ่งต่างกันเท่าไหร่ก็นำ99ลบด้วย73มีค่าเท่ากับ26หน่วยครับคำถามสุดท้ายครับถามว่าการใช้น้ำของคนในหอพักสายรุ้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนไปถึงเดือนกันยายนเป็นไงบ้างครับนักเรียนกรกฎาคมคือเดือนนี้ครับนี่จนไปถึงเดือนกันยายนครับเป็นไงครับการใช้น้ำ

มีการใช้น้ำลดลงถูกต้องไหมครับนี่นะครับถ้าลองวิเคราะห์ดูนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยใช้น้ำไป99หน่วยใช่ไหมครับอาจจะมีการใช้น้ำเกินในเยอะเกินไปนะครับก็เลยมีปริมาณการใช้ที่ลดลงก็คือเซฟใช่ไหมครับประหยัดในการใช้น้ำนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็ทบทวนกันไปในเรื่องของกราฟเส้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับการอ่านแล้วก็ส่วนประกอบของกราฟเส้นและในวันนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องวิเคราะห์แล้วก็เลือกข้อมูลที่เหมาะสมนะครับเพื่อนำไปเขียนกราฟเส้นได้นั่นเองครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการเขียนกราฟเส้นกันก่อนคุณครูจะอาจจะให้นักเรียนนะครับได้สังเกตไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะไปลองเขียนกราฟเส้นดูนะครับให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ครับก็จะปรากฏนะครับในส่วนของตารางแสดงอุณหภูมิของอำเภอหัวหินครับวันที่10ถึงวันที่11มิถุนายนพ.ศ.2566ครับจากตารางแสดงอะไรบ้างครับนักเรียนแสดงเวลาใช่ไหมครับเวลาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับ18นาฬิกานะครับแล้วก็21นาฬิกาเที่ยงคืนใช่ไหมครับแล้วก็3นาฬิกานะครับ6นาฬิกาแล้วก็9นาฬิกานั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละเวลาเนี่ยนะครับก็จะแสดงอุณหภูมินะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับที่มาก็นำข้อมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอย่าง18นาฬิกานะครับอุณหภูมิของอำเภอหัวหินครับอยู่ที่30องศาครับ21นาฬิกาครับนี่นะครับ18นาฬิกานี่คือ6โมงเย็นหรือเปล่าครับนักเรียน6โมงเย็นนะครับ21นาฬิกานี่ก็คือ3ทุ่มนะครับแล้วก็มีเที่ยงคืนเที่ยงคืนเท่าไหร่ครับ0นาฬิกา27องศาใช่ไหมครับองศาเซลเซียสแล้วก็ตีสามครับหรือ3นาฬิกา27องศาเซลเซียสครับแล้วก็6นาฬิกาหรือว่า6โมงเช้าครับ26องศาเซลเซียสแล้วก็9นาฬิกาหรือว่า9โมงเช้าครับ28องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะครับว่าเมื่อยิ่งดึกใช่ไหมครับยิ่งดึกยิ่งมืดเนี่ยอุณหภูมิก็จะมีอุณหภูมิที่เป็นไงครับลดลงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจะใกล้เช้าเนี่ยพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วนะครับอุณหภูมิก็จะขึ้นถูกต้องไหมครับถ้าจากที่สังเกตในตารางนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเรานำข้อมูลนี้ไปเขียนเป็นกราฟเส้นเนี่ยหน้าตาออกมาจะเป็นอย่างไรนักเรียนลองสังเกตดูว่าข้อมูลจากตารางนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไหมครับตามลำดับก่อนหลังของเวลาใช่ไหมครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อะไรครับ18นาฬิกาจนไปถึง9นาฬิกานั่นเองนะครับก็สามารถใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันบอกวิธีการเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลในตารางกันก่อนนักเรียนคิดว่าขั้นที่1ในการเขียนกราฟเส้นนั้นขั้นที่1นะครับควรเขียนอะไรครับเขียนชื่อของกราฟเส้นนั่นเองนะครับชื่อกราฟเส้นนักเรียนคิดว่าจะเขียนได้อย่างไรครับชื่อกราฟเส้นตารางนี้ต้องเอามาไหมครับไม่ต้องใช่ไหมครับก็เป็นอุณหภูมิไปเลยนะครับก็เป็นอุณหภูมิของอำเภอหัวหินนะครับวันที่10จนไปถึง11มิถุนายนนะครับพ.ศ. 2566จากตรงนี้เอามาเขียนดีไหมครับไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมครับจากอาจจะเอาไปเขียนเป็นที่มาของข้อมูลนั่นเองนี่นะครับเราเขียนชื่อกราฟเส้นนี้ก็เขียนว่าอุณหภูมิของอำเภอหัวหินครับวันที่10ถึง11มิถุนายนพ.ศ. 2566

0: ขียนส่วนของเส้นตรง2เส้นให้ตั้งฉากกันกำหนดเส้นแสดงรายการและเส้นแสดงจำนวนจะได้ว่าเส้นแสดงรายการแสดงเวลาเส้นแสดงจำนวนแสดงอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลามีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส
1: นั่นเองนะครับและถามนักเรียนต่อว่านักเรียนคิดว่าบนเส้นจำนวนควรมีการย่นระยะไหมครับ
2: ควร
1: เนาะเพราะว่าจากที่สังเกตนะครับข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกันใช่ไหมครับอาจจะใช้การย่นระยะได้การย่นระยะเราสังเกตจากอะไรครับจากจำนวนข้อมูลที่น้อยที่สุดในตารางนี้ใช่ไหมครับถ้าสังเกตจากตารางนะครับน้อยที่สุดคืออะไรครับช่วง6นาฬิกานะครับอยู่ที่26องศาเซลเซียสดังนั้นเราอาจจะมีการย่นระยะจนไปถึงใกล้ๆกับ26ก็ได้นะครับอาจจะเป็นย่นระยะจนไปถึง20ได้ไหมสูตรจนไปถึง20นะครับได้นะครับนี่เลยนะครับจากปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการครับควรมีการย่นระยะบนเส้นแสดงจำนวนหรือไม่เพราะเหตุใดควรนะครับควรย่นระยะของเส้นแสดงอุณหภูมิตั้งแต่0ในที่นี้นะครับเขาจะย่นจนไปถึง25แต่ว่าถ้านักเรียนลองไปเขียนจริงๆก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนเลยอาจจะเป็นถึง20ได้ไหมครับก็ได้อาจจะไปถึง15ได้ไหม
2: ได
1: ้นะครับก็นักเรียนตามความสะดวกของนักเรียนได้เลยนะครับนี่เลยนะครับในที่นี้ก็ย่นระยะจาก0จนไปถึง65ครับเส้นที่เป็นเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะดูนะครับดูนะเส้นที่เป็นเส้นจำนวนนะครับมีหัวลูกศรไหมครับ
2: ม
1: ีเหมือนกับแผ่นภูมิแท่งไหมครับ
2: เหม
1: ือนแล้วก็ระบุไว้ด้วยนะครับว่าเส้นแสดงจำนวนเราแสดงอะไรแสดงอุณหภูมิหน่วยเป็นอะไรวงเล็บไว้นะครับหน่วยเป็นองศาเซลเซียสต่อไปครับย่นระยะจาก0จนไปถึง25นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเพิ่มทีละ1ใช่ไหมครับจำนวนเพิ่มขึ้นทีละ1 25ก็เป็น26 27 28 29 30 31นะครับแล้วก็ในส่วนของความกว้างของแต่ละช่องต้องเป็นไงกันด้วยครับ
2: เท
1: ่
2: าก
1: ันด้วยนะครับเท่ากันด้วยสเกลตรงนี้นะครับและเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงรายการนั่นเองนะครับข้อมูลแต่ละรายการมีอะไรบ้างครับก็มี18นาฬิกานะครับก็จากตารางจนไปถึงอะไรครับ9นาฬิกานั่นเองนี่นะครับอันนี้ในส่วนของขั้นที่2ขั้นที่3ทำยังไงครับสังเกตข้อมูลจากตารางใช่ไหมครับอย่างถ้าเป็น18นาฬิกาอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็จุดไว้ถูกต้องไหมจุดไว้ข้างบนนะครับครับนี่ครับขั้นที่3ครับก็คือเขียนจุดอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลาดังรูปนะครับนี่นักเรียนเห็นไหมครับอย่าง18นาฬิกานะครับก็อุณหภูมิกี่องศาครับ30องศาคุณครูก็จะจุดไว้นะครับตรงที่สังเกตจากเส้นแสดงอะไรครับแสดงจำนวนนี่นะครับก็จุดไว้ควรจะให้ตรงนะครับกับเวลาจากตารางนั่นเอง18นาฬิกานะครับก็จุดไว้ที่30องศาอย่าง21นาฬิกาครับก็เป็น28องศาแบบนี้นี่เลยนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือลากอะไรครับลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดเลยนะครับนี่เขาได้บอกว่าระยะห่างระหว่างข้อมูลของแต่ละรายการเนี่ยควรจะเป็นไงด้วยครับเท่ากันนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เท่ากันตรงนี้ก็เท่ากันนะครับควรจะเท่ากันดูครับจากจุดแรกเนี่ยตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะครับไปยังจุดถัดไปเวลา21นาฬิกานะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆครับ0นาฬิกานะครับ3นาฬิกา6นาฬิกาจนถึงสุดท้ายเลยครับก็คือเวลา9นาฬิกาดังรูปนี้เลยนี่นะครับพอจุดแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดไปได้เลยแบบนี้นะครับ

พอจะได้ไหมครับพอจะได้นะครับสุดท้ายแล้วก็อาจจะระบุที่มาของข้อมูลด้วยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เลยสมบูรณ์เลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็ปรากฏไปด้วยชื่อของกราฟเส้นนะครับในตัวกราฟเส้นแล้วก็ที่มาของข้อมูลครับครบไหมครับครบเลยนะครับนักเรียนก็อาจจะทำตามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับจากที่คุณครูได้กำหนดให้แล้วนักเรียนอาจจะลองเขียนออกมาเป็นกราฟเส้นดูนะครับโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ2คนนะครับเดี๋ยวลองเขียนออกมาแล้วก็เราจะเอามาเทียบกันนะครับว่าของครูกับของนักเรียนเนี่ยของใครสวยกว่ากันนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นของใครสวยกว่ากันครับนักเรียนก็บอกว่านักเรียนนะครับส่วนครูก็มั่นใจในส่วนของครูเหมือนกันนะครับส่วนครูก็คิดว่าของครูทำสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าข้อมูลในตารางมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันครับนี่นะครับนักเรียนครับตารางแสดงข้อมูลอะไรครับแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอนะครับเดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566ครับนี่เลยนะครับก็ตั้งแต่เดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าครับมีหน่วยเป็นหน่วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นเดือนมกราคมนี้ก็ใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ครับ66หน่วยกุมภาพันธ์ครับ61หน่วยมีนาคม75หน่วยเมษายน44หน่วยแล้วเดือนพฤษภาคม95หน่วยถามนักเรียนว่าถ้าจากข้อมูลในตารางนี้นะครับถ้าเรานำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งได้ไหมก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้กราฟเส้นอาจจะดีกว่าใช่ไหมครับน่าจะเหมาะกับกราฟเส้นมากกว่าเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับตามลำดับก่อนหลังของเวลานั่นเองเรานิยมใช้กราฟเส้นในการนำเสนอข้อมูลนะครับตอนนี้นักเรียนก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมกันเดี๋ยวเราไปเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลในตารางไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็พร้อมที่จะไปเขียนกราฟเส้นไปพร้อมๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยครับตั้งแต่ขั้นที่1กันเลยครับไปเลยครับสำหรับขั้นที่1นะครับนักเรียนเราก็จะเขียนอะไรครับเขียนชื่อของกราฟเส้นกันก่อนครับจากในตารางครับนี่นะครับตารางแสดงอะไรครับนักเรียนตารางแสดงอะไรเอ่ยแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอใช่ไหมครับเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2566นั่นเองดังนั้นชื่อของกราฟเส้นก็น่าจะเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมพ.ศ. 2566นั่นเองครับไปเลยครับพร้อมๆกันครับนี่ครับครูเริ่มทำแล้วนะครับนักเรียนทำตามไปได้เลยครับปริมาณการใช้ไฟฟ้าครับของครอบครัวครูโอครับตั้งแต่เดือนอะไรครับเดือนมกราคมครับถึงเดือนอะไรเอ่ยพฤษภาคมขออภัยนะครับเขียนผิดไปนิดนึงลบได้นะครับนักเรียนลบได้ครับ

0: พ.ศ. 2566ครับ
1: นี่ครับเรียบร้อยครับของครูชื่อกราฟเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของอะไรครับเก่งมากครับไปส่วนดูในส่วนของตัวกราฟเส้นกันบ้างนะครับตรงนี้คุณครูก็อาจจะดูก่อนนะครับว่ารายการของข้อมูลเนี่ยมี5รายการใช่ไหมครับอาจจะลากไประยะห่างนะครับห่าง2เซนนะครับก็ลากไปเผื่อไปนิดนึงอาจจะเป็น12เซนติเมตรก็ได้นี่นะครับแล้วก็จุดไว้ครับห่างกัน2เซนได้5พอดีเลยนี่นะครับ5พอดีเลยแล้วก็ตรงนี้ครับแสดงดื้อตรงนี้ตั้งแต่เดือนอะไรครับมกราคมนี่ครับก็เขียนเดือนไปได้เลยนะครับนี่ครับเมื่อเขียนเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครูจะเขียนเส้นแสดงจำนวนบ้างนี่เลยนะครับนี่เลยนักเรียนครับนักเรียนสังเกตจากข้อมูลที่น้อยที่สุดครับคืออะไรเอ่ย44ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะใช้การย่นระยะก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ที่ครูจะทำเนี่ยครูจะไม่ใช้การย่นระยะครับแต่ถ้านักเรียนบางคนใช้ก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนได้เลยครับเช่นแสดงจำนวนนะครับมีหัวลูกศรด้วยนี่นะครับเป็นปริมาณหน่วยนะครับนี่เลยตอนนี้นักเรียนสร้างเส้น2เส้นที่ตั้งฉากกันเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนกำหนดจำนวนบนเส้นจำนวนหรือยังครับกำหนดได้เลยนะครับอย่างของคุณครูก็จะเริ่มจากอะไรครับนักเรียนเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากศูนย์ก่อนนะครับของคุณครูไม่มีการย่นระยะแต่ถ้านักเรียนจะย่นก็ได้นะครับนี่เลยนะครับคุณครูเขียนแบบนี้ตรงนี้ก็คือ0นะครับเส้นต่อไปครูจะไม่เขียนแต่ว่าก็คือเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของ20ก็เป็น10นะครับ20 30 40จนไปถึง100นั่นเองนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังครับเขียนเส้นแสดงจำนวนแล้วก็เส้นแสดงรายการหรือยังเอ่ยข้อมูลแต่ละรายการเขียนลงไปหรือยังครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูล

0: จากตารางครับเดือนมกราคมครับนักเรียนใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วยครับใช้ไปกี่หน่วยเอ่ยมกราคมใช้ไปกี่หน่วยครับ66หน่วยนั่นเองนี่นะครับครูก็จะวัดขึ้นไปนะครับควรจะตรงกันด้วยจากจุดที่เรามาร์กไว้นะครับ66หน่วยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตรงนี้เป็น70นะครับ66ครูก็จะอยู่ประมาณนี้นี่อยู่ประมาณนี้จุดไว้เลยนะครับจุดเลยต่อไปครับเดือนกุมภาพันธ์ใช้ปริมาณไฟฟ้าไปกี่หน่วยครับกุมภาพันธ์61หน่วยนั่นเองนะครับนี่นักเรียนช่วยครูตอบด้วยนะครับ61หน่วยอยู่ประมาณนี้ครับจุดนะครับนักเรียนต้องเทียบกับอะไรด้วยครับเส้นจำนวนด้วยนะครับก็จะต้องสมเหตุสมผลแล้วก็ต้องสอดคล้องกันนะครับสมมุติว่า61นักเรียนไปเขียนบนเลข80แบบนี้ได้ไหมครับก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องดูด้วยดูบนเส้นจำนวนประกอบไปด้วยนะครับเดือนมีนาคมเท่าไหร่ครับใช้ไฟฟ้าไป75หน่วยนี่ครับ75หน่วยอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงกลางนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับจุดไว้ครับเดือนเมษาแล้วครับเมษา44หน่วยครับ44หน่วยก็น่าจะประมาณนี้นี่ครับจุดไว้ครับและเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมสุดท้ายแล้วครับพฤษภาคมใช้ไฟฟ้าไป95หน่วยนะครับ95หน่วยอยู่ประมาณนี้ครับจากของครูนะครับจากของครูนะอยู่ประมาณนี้นี่เลยนักเรียนครับสมบูรณ์หรือยังครับของครูเอาดูใหม่ของครูสมบูรณ์หรือยังยังขาดอะไรครับช่วยครูหน่อยลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมครับเชื่อมระหว่างจุดไปได้เลยนี่นะครับขอยืมสีแดงหน่อยได้ไหมนักเรียนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ครับของคุณครูไม่ได้ย่นระยะถ้านักเรียนจะย่นก็ได้นะครับนี่นักเรียนจริงๆของคุณครูเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะถ้าคนที่มาอ่านกราฟเส้นของครูจะรู้ไหมว่าเดือนมกราคมเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นอาจจะระบุไว้ระบุจำนวนไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างเดือนมกราคม15ครับ44และ95นั่นเองสมบูรณ์แล้วนะครับบอกเลยว่าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนำข้อมูลในตารางมาเขียนเป็นกราฟเส้นนั่นเองนะครับตอนนี้ของคุณครูก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนๆต้นทางไปพร้อมๆกันได้เลยครับหวังว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางก็จะทำเสร็จแล้วเช่นเดียวกันอาจจะนำผลงานของนักเรียนปลายทางนะครับนำเสนอหน้าห้องไปพร้อมๆกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับวันนี้จะมานำเสนอตารางที่สร้างให้ครับโดยเริ่มจากการเขียนชื่อกราฟเส้นก็คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2566โดยในตัวกราฟเส้นจะมีปริมาณจำนวนคือปริมาณจำนวนที่ใช้ไฟฟ้าของครอบครัวครูโอครับโดยเริ่มตั้งแต่0แล้ว
0: เริ่มจาก0ใช่ไหมครับมีการย่นระยะไหมครับ
1: มีการย่นระยะครับ
0: ไปมีการย่นระยะด้วยไป40นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ20นะครับจากที่ครูได้สังเกตแล้วตอนนี้ถามนิดนึงครับทางเพื่อนๆต้นทางและปลายทางนะทุกคนดูนะ
2: บนเส้นแสดงจำนวน
0: ของกราฟเส้นสรวิทย์ขาดอะไรไปตอนนี้คุณครูได้คุณครูเห็นแล้ว

0: ขาดอะไรไปครับช่วยกันดูหน่อยครับตอบดังๆครับขาดหัวลูกศรไหม
1: ขาด
0: หัวลูกศรนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณจะช่วยเติมให้นะครับนิดนึงนะนี่นะครับต่อไปครับแล้วเส้นที่เป็นแนวนอนแล้วครับ
1: เส้นที่เป็นแนวนอนบอกเดือนครับบอกเดือนตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤษภาคมครับ
0: บอกเดือนนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมครับนักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงครับทุกคนครับดูนะดูนะครับอันนี้เราดูไปพร้อมกันนะครับในส่วนนี้ครับถ้าจะให้ดีนะครับที่ครูสอนไประยะห่างของข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยควรจะเป็นยังไงกันครับควรจะเท่ากันนะครับจากจุดนี้ไปจุดนี้ต้องควรจะเท่ากับจุดนี้ไปจุดนี้นะครับควรวัดให้เท่ากันด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการทำครั้งต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ยังระบุจำนวนใช่ไหมครับโดยใช้จุดแล้วก็มีการลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับอาจจะต้องไปเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นไรทุกคนปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับของเพื่อนต้นทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันครับนี่ครับจากที่ดูนะครับก็จะปรากฏในส่วนของชื่อกราฟเส้นครับครบถ้วนดีนะครับแล้วก็จะมีเส้นแสดงจำนวนนะครับในที่นี้เพื่อนก็ย่นระยะจาก0จนไปถึง40ครับแล้วก็เพิ่มทีละ10นั่นเองนะครับเส้นจำนวนมีหัวลูกศรแสดงปริมาณหน่วยนะครับแล้วก็จากตรงนี้ครับระยะห่างฮะเท่ากันนะครับเท่ากันโอเคดีเลยนะครับแล้วก็เส้นที่แสดงรายการก็จะระบุเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับจนไปถึงเดือนพฤษภาคมทีนี้ทุกคนครับช่วยดูนิดนึงว่าจากของเพื่อนควรมีอะไรแก้ไขบ้างตอนนี้คุณครูเห็นสักประมาณ2จุดได้นักเรียนเห็นเส้นแสดงรายการไหมมกราคมควรจะไปอยู่ตรงกับจุดที่เรามาร์กไว้ไหมใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะมาร์กไว้ตรงไหนครับเนี่ย1 2 3 4 5ลองดูนะครับน่าจะเป็นตรงกลางนี้มากกว่าอ๋อจุดที่มาร์กไว้เราอยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมอ๋อตอนแรกครูนึกว่าเป็นจุดตรงนี้นะครับถ้าจากตรงนี้นะครับไปยังจุดตรงนี้ก็ควรจะต้องเป็นไงกันด้วยครับเท่ากันตรงนี้ก็ต้องระยะห่างเท่ากันนะครับอันนี้โอเคครับถ้าเขียนมกราคมตรงนี้60จุดที่อยู่ที่แสดงจำนวนนะครับก็ควรจะตรงกันด้วยแบบนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าให้ผ่านนะครับแบบนี้ให้ผ่านเลยเอาปรบมือให้กับเพื่อนที่ได้มานำเสนอด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ดูตัวอย่างนะครับไปคร่าวๆของนักเรียนต้นทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของคุณครูอีกทีนึงก่อนที่จะไปกิจกรรมต่อไปครับ

ครับและตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้นำเสนองานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับจากที่ครูได้ลองสร้างมานะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับกราฟเส้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับชื่อของกราฟเส้นนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกราฟเส้นครับตัวกราฟเส้นนั้นก็จะมีเส้น2เส้นที่ตั้งฉากกันนะครับเส้นแนวนอนแสดงรายการของข้อมูลนะครับแล้วก็เส้นแนวตั้งแสดงจำนวนนี่สังเกตจะมีหัวลูกศรด้วยนะครับในที่นี้แสดงปริมาณหน่วยการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็จากที่ครูสร้างมาไม่มีการย่นระยะนะครับเพราะว่าจาก0นะครับตัวนี้ก็เป็น20แล้วก็เป็น40นะครับห่างกัน20จำนวนนั่นเองต่อไปครับเส้นที่แนวนอนก็แสดงตั้งแต่เดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมครับนักเรียนสังเกตต่อครับสังเกตต่อนะเดือนมกราคมนะครับถ้าคุณครูนำข้อมูลจากตารางมาเขียนนะครับก็จะตรงกันพอดีก็คือใช้ไฟฟ้าไป66หน่วยครับแล้วก็มาสังเกตจากบนเส้นจำนวนแล้วก็จุดไว้นะครับจุดไปทั้งหมดนะครับทุกเดือนเลยเมื่อจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นกราฟเส้นที่สมบูรณ์นักเรียนอาจจะมีการระบุที่มาของข้อมูลด้วยนะครับแต่ในที่นี้จากข้อมูลในตารางไม่ได้ระบุมาดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนครับทีนี้เดี๋ยวฝากกันบ้านนะครับให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำดูก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.7 ครับโดยนะครับอาจจะเขียนกราฟเส้นจากข้อมูลที่กำหนดให้นั่นเองครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนเราเรียนในเรื่องของการเขียนกราฟเส้นครับซึ่งการเขียนกราฟเส้นเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่ใช้ส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดต่างๆซึ่งจุดแต่ละจุดใช้แสดงปริมาณของแต่ละรายการกราฟเส้นนิยมใช้กับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับก่อนหลังของเวลาและกราฟเส้นมีส่วนประกอบเหมือนกับแผนภูมิแท่งการเขียนกราฟเส้นมีข้อควรระวังเหมือนกับแผนภูมิแท่งคือระยะห่างระหว่างข้อมูลแต่ละรายการควรเท่ากัน
1: นี่นะครับก็ได้สอนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนกราฟเส้นแล้วชั่วโมงต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองนะครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.8 แล้วก็เครื่องคิดเลขนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอ

0: าสพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้องค์มีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
0: ครับค่ะ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
3: น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5แล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาส

0: นาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
1: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะในครั้งที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะเราได้ทราบแล้วว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นคืออะไรนะคะแนวเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันพร้อมๆกันเลยดีกว่าไหนมีใครที่สามารถบอกได้บ้างว่าในครั้งที่ผ่านมาที่เราเรียนกันในเรื่องของพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นนะคะคืออะไรพฤติกรรมที่พึงประสงค์คืออะไรคะลูกอะไรนะได้ยินแว่วๆจากข้างหน้าเดี๋ยวให้เพื่อนตอบโดยการใช้ไมค์เพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยนะคะได้ฟังคำตอบของเราด้วยเชิญเลยค่ะ
2: พฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ดีครับ
1: เป็นพฤติกรรมที่เราควรจะทำนะคะหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่เราควรปฏิบัตินั่นเองนะคะถ้าหากว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเราควรที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสมนั่นเองนะคะพฤติกรรมที่เหมาะสมมีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดนะคะการพูดนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเวลาที่เราเกิดปัญหาหรือมีความขัดแย้งกันในกลุ่มเพื่อนนะคะเราก็ควรที่จะใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆพูดโดยการใช้เหตุผลนั่นเองนะคะและรวมไปถึงการแสดงออกในเรื่องของพฤติกรรมด้านอื่นๆอีกนะคะก็จะมีหลากหลายเลยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมที่เราไม่ควรปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้าง

0: นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะในข้อแรกนะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะที่เราจะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถหลีกเลี่ยงนะคะการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะในการแก้ไขปัญหาได้และนักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการหลีกเลี่ยงการใช้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นคืออะไรนะจากในคลิปวิดีโอนี้นะคะที่เด็กๆกำลังจะได้ดูกันนั้นนะคะเดี๋ยวให้เราลองช่วยกันสังเกตพฤติกรรมนะคะของบุคคลในคลิปวิดีโอนี้นะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอกันได้เลย
2: วันนี้นั่น
3: เฮ้ยมานี่ผม
4: ที่จะไปทำงานบ้าน
3: นี่มาก่อน
4: นะที่จะไปทำงานบ้านเด็กๆหยุดค่ะทำอะไรกันเนี่ย
3: เขายังบ่นไปคะแม
4: ่ก็ผมจะไปทำการบ้าน
3: อ่ะ
4: ไ
3: ม
4: ่ต้องเถียงกันเลย
5: เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องแย่งกันเลยเดี๋ยวก็ตีทั้งคู่เลยนี่
3: เขาแย่งผมไปครับพ่อ
4: ก็ผมจะไปทำการบ้านอ่ะ
3: ผมจะไปเล่นผมหยิบมาก่อน
5: ก็แบ่งกันใช้สิ
3: ออกมานี่ผมจะเอา
4: ออกมานี
5: ่เอ้ยไม่ต้องแย่งกันไปเลย
3: โอ๊ยเสียงดังเกินไปแล้วทุกคนหยุด
0: จากในคลิปวิดีโอที่เราได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเห็นอะไรบ้างพฤติกรรมของครอบครัวนี้เป็นยังไงบ้างเด็ก2คนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ลูกกำลังแย่งของกันใช่ไหมคะมีการดึงมีการแย่งของกันใช้คำพูดอาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าใช้คำพูดที่ดูรุนแรงเสียงดังนะคะเราจะเห็นว่ามีทั้งพ่อแม่ใช่ไหมคะที่เข้ามาห้ามมาห้ามแล้วเป็นไงลูกฟังไหมก็ยังไม่ฟังลูกก็ยังไม่ฟังก็ยังแย่งกันอยู่นะคะจนเป็นไงคนที่เป็นแม่บอกว่าให้ทำไมคะหยุดทุกคนต้องหยุดนะคะจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอนี้เราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แบบนี้นะคะเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในครอบครัวบางครั้งในครอบครัวของเราเนี่ยเด็กๆลองสังเกตดูนะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีความขัดแย้งกับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเราหรือว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เราไหนมีใครเคยมีการแบบว่าอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันกับผู้ปกครองแล้วเกิดเป็นอาการโต้เถียงกันมีไหมคะมีเนาะมีหลายคนนะคะมีหลายคนนะคะเอามือลงนะคะเชื่อว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องรู้จักการควบคุมสติรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะอย่าเอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลบางครั้งเวลาที่เขาดุด่าเรานะคะเขาตักเตือนเราเนี่ยอันเนี้ยนะคะเขาอาจจะมองเราว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเราควรที่จะรับฟังด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะกับคำถามแรกคำถามแรกนะคะถามว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เด็กๆคิดว่าหมายถึงอะไรเชื่อว่าเด็กๆน่าจะรู้ความหมายกันแล้วใช่ไหมคะอันไหนลองช่วยบอกกันพร้อมๆกันอีกสักครั้งสิว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หมายถึงอะไรคะ
6: พฤติกรรมไม่ควรทำ
0: พฤติกรรมที่ไม่ควรทำหรือไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะคะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็คือหมายถึงพฤติกรรมที่เราไม่ควรปฏิบัติที่เราไม่ควรกระทำต่อผู้อื่นนะคะในบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเกิดปัญหานะคะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาในหากว่าเราเกิดความขัดแย้งเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัตินั่นเองนะคะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้ความขัดแย้งหรือปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไงมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นได้นะอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะเชื่อว่าทุกคนพอจะทราบและพอจะเข้าใจแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งที่ผ่านมานะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหานั้นเด็กๆไหนลองช่วยพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มซิว่าน่าจะมีพฤติกรรมไหนบ้างนะคะที่เราคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เวลาที่เกิดปัญหาแล้วเรานำพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยไปปฏิบัตินะคะแล้วมันเกิดผลเสียต่อตัวเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้ทุกกลุ่ม

เลยลองพูดคุยปรึกษากันก่อนคุณคุซากิอยากจะฟังความคิดเห็นของนักเรียนก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะลองพูดคุยปรึกษากันภายในกลุ่มได้เลยนะคะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะในการที่เรานำมาแก้ปัญหานั้นมีอะไรบ้าง

0: ค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบนะคะของแต่ละกลุ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากที่กลุ่มที่1 2 3 4และ5นะคะขอเชิญตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยกลุ่มที่1พร้อมไหมคะพร้อมนะพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะมีอะไรบ้าง
1: ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลครับ
0: การใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะแน่นอนว่าถ้าหากเกิดปัญหาต่างๆนะคะแล้วนักเรียนแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยการใช้อารมณ์โมโหอยู่นะคะบางครั้งเนี่ยเป็นไงปัญหามันก็จะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจากที่เป็นปัญหาเล็กๆอาจจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่โตได้นะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างค่ะเชิญได้เลย
2: การใช้กำลังในการแก้ปัญหาค่ะ
0: ใช้กำลังนอกจากใช้อารมณ์แล้วนะคะบางเหตุการณ์เนี่ยตอนแรกเป็นไงพูดคุยกันอยู่ดีๆเริ่มมีการใช้อารมณ์นะคะแล้วก็เริ่มเป็นไงมีการใช้ความรุนแรงนะคะมีการชกต่อยตบตีกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเราและต่อผู้อื่นได้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่3กันบ้างตัวแทนพร้อมไหมคะเชิญได้เลยค่ะ
3: การใช้อำนาจในการแก้ปัญหา
0: การใช้อำนาจในการแก้ปัญหาบางครั้งนะคะสมมุติเลยง่ายๆเวลาที่นักเรียนเนี่ยนะคะอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราอาจจะมีหน้าที่นะคะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนอื่นแบบนี้นะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะใช้อำนาจตัวเองนะคะในการสั่งคนนั้นสั่งคนนี้นะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆบางครั้งเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็ได้เนาะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความเป็นกลางนะถ้าหากว่าเราเป็นผู้นำคนอื่นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4เนาะตัวแทนพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ

0: การใช้ความรุนแรงแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ควรปฏิบัติอยู่แล้วนะคะจากที่ทุกกลุ่มได้ตอบมานั้นเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ทีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างจะตรงกับที่นักเรียนได้ตอบคำถามกันเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พฤติกรรมแรกเลยนะคะพฤติกรรมแรกนะคะอย่างที่กลุ่มที่3ได้ตอบไปการใช้อำนาจเนาะการใช้อำนาจในการแก้ไขปัญหาโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างตอนนี้นะคะทุกคนเลยตอนนี้เรามีกลุ่มเป็นของตัวเองใช่ไหมลูกเรามีกลุ่มการทำงานหรือทำกิจกรรมเป็นของตัวเองในบางกลุ่มเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีผู้นำกลุ่มหรือมีหัวหน้าแน่นอนว่าเวลาที่เราพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มหรือแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยบางครั้งความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดดังนั้นเราจึงจะต้องหาจุดตรงกลางนะคะหาจุดตรงกลางที่จะสามารถทำให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยยอมรับได้ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าสมมุติว่าเด็กๆทุกคนเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือเป็นหัวหน้าห้องก็ตามถ้าหากว่าเพื่อนๆในห้องตอนนี้เนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันนะคะมีความเห็นไม่ตรงกันเราจะใช้วิธีไหนได้บ้างในการจะแก้ปัญหาใช้วิธีไหนนะวิธีประชาธิปไตยโดยการยังไงอาจจะเป็นการโหวตคะแนนเสียงยกมือไหนใครคิดว่าความเห็นที่หนึ่งเหมาะสมที่สุดอะไรแบบนี้ก็ยกมือโหวตกันนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมีการโหวตคะแนนเสียงแบบนี้นะเด็กๆทุกคนนะคะถ้าหากว่าผลออกมานะคุณครูบอกเสมอเลยถ้าผลออกมาแล้วไม่ตรงกับความคิดของเราจะต้องยอมรับให้ได้นะคะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีกฎระเบียบเราไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจของเราตลอดนะคะนะต่อมาพฤติกรรมต่อมาค่ะการใช้กำลังการใช้กำลังเหมือนที่กลุ่มที่2บอกเลยเมื่อสักครู่นี้เนาะการใช้กำลังในการตัดสินปัญหาอย่างตัวอย่างในคลิปวิดีโอที่เราเห็นนะคะพี่น้อง2คนนั้นเป็นไงกำลังแย่งถ้าพ่อแม่ไม่ห้ามเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นปัญหาที่มันบานปลายได้เนาะอาจจะเกิดการชกต่อยนะคะกันเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆต้องดูเลยนะถ้าหากเกิดปัญหาหรือมีปัญหาอะไรกับเพื่อนนะคะให้พูดกันดีๆแต่ถ้ามันพูดกันแล้วนะคะมันไม่สามารถที่จะทำให้ปัญหานั้นลดลงได้หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อันนี้อาจจะต้องมีคนกลางอาจจะต้องบอกกับคุณครูนะคะให้คุณครูเข้ามาช่วยพูดคุยช่วยแก้ไขปัญหาถ้าเราปล่อยเราไว้เนี่ยแน่นอนว่าต่างคนต่างหัวร้อนไหนห้องนี้มีใครที่แบบว่าชอบหัวร้อนขี้หงุดหงิดง่ายบ้างมีไหมมีป่ะเฮ้ยหลายคนเลยเหรอทำไมเยอะจังเลยนะคะนักเรียนฝากไว้เลยนะตรงนี้นะเราจะต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนโตแล้วเรารู้จักเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะดังนั้นเราจะต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ถ้าหากเกิดปัญหาตั้งสตินะคะตั้งสติก่อนเพราะว่าถ้าหากว่ามันบานปลายไปถึงขั้นเกิดการชกต่อยการตบตีกันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วนะนะคะดังนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นไงทั้งสองฝ่ายผิดหมดเลยนะทีนี้ถามก่อนว่าการทำร้ายร่างกายเนี่ยการทำร้ายร่างกายกันผิดกฎหมายไหม
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ไหมผิดเลยนะเด็กๆผิดเลยนะคะเราสามารถแจ้งตำรวจจับคนที่มาทำร้ายร่างกายเราได้หรือคนอื่นที่เราไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยเขาสามารถแจ้งจับเราได้เลยดังนั้นต้องมีสตินะคะต้องมีสติเอ๊ะตอนนี้หลายๆคนเริ่มไม่มีสติแล้วหรือเปล่าได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนหรือว่ากำลังพูดคุยกันในเรื่องของอันนี้อยู่ใช่ไหมอ๋อกำลังพูดคุยในเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะให้ฟังก่อนนะฟังก่อนเด็กๆฟังก่อนนะคะพฤติกรรมต่อมาการหลบหน้ากันพอเกิดปัญหาแล้วไม่คุยกันงอนกันหลบหน้ากันนะคะไม่พูดคุยกันไม่ปรับความเข้าใจกันนะคะมันก็จะทำให้เป็นไง
2: เกิดความบาดหมาง

0: เรากับเพื่อนเป็นไงก็จะยังไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้ล่ะว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเด็กๆเห็นไหมว่าบางอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินมาจากเพื่อนเราอาจจะได้ยินมาจากคนอื่นก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยให้มีสตินะรับฟังอย่าเป็นไงอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาอะถ้าสมมติว่าคุซากิบอกกับเพื่อนคนนี้ว่าเฮ้ยนายเนี่ยคนนั้นน่ะเขาว่านายเนี่ยเขาว่านายเออเนี่ยเขาว่านายเนี่ยมานินทาให้เราฟังนะทุกวันเลยว่านายไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนคนนี้เป็นไงไปบอกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่านายเพื่อนคนนี้เขาว่านายเหมือนกันเป็นแบบนี้เป็นไงเออดังนั้นนะเด็กๆถ้าหากว่าเราได้ยินอะไรมานะคะให้พยายามคิดก่อนอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะคะเพราะว่าเป็นไงมันอาจจะมีเพื่อนบางคนนะคะที่อาจเขาอาจจะคิดไม่ดีกับเราคิดร้ายกับเราพยายามมาปั่นหัวเราเออนะคะปั่นให้เป็นไงเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยผิดใจกันดังนั้นถ้าหากว่าเกิดการผิดใจกันให้เราเป็นไงพูดคุยกับเพื่อนก่อนนะพูดคุยเหตุผลคุยกันเลยนะคะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินบางคนแบบไงงอนเพื่อนไปแล้วงอนแบบไม่คุยฉันไม่คุยกับเธอฉันโกรธเธอฉันงอนเธอไม่คุยด้วยมันก็จะเป็นไงมันก็จะเป็นความรู้สึกนะคะที่เรารู้สึกว่าเออเราผิดใจกันแบบนี้ไปตลอดนะคะแล้วเราอาจจะเสียเพื่อนดีๆคนนึงไปเลยนะนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรกับเพื่อนนะให้เราพยายามพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันแล้วเราต้องใช้เหตุผลด้วยนะเด็กๆไม่ใช่ใช้ความรุนแรงความโมโหอะไรนะต้องใช้เหตุผลด้วยนะคะพฤติกรรมต่อมาค่ะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อมาการใช้คำพูดที่หยาบคายอันนี้ก็จะเห็นได้บ่อยได้ยินแว่วๆบ่อยนะคะบางครั้งเราอาจจะหลุดพูดอาจจะเผลอพูดออกมานะคะทีนี้ถามก่อนว่าใครบ้างที่ชอบให้เพื่อนพูดคำหยาบกับเราอาจจะมีคำหยาบเช่นมึงกูแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบไม่มีใครหรอกนะคะที่จะชอบให้คนอื่นพูดคำหยาบกับเราเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชอบนะคะให้คนอื่นพูดคำหยาบกับเราเราก็อย่าไปพูดคำหยาบใส่กับคนอื่นเนาะบางครั้งเนี่ยเด็กๆอาจจะมีคำพูดที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมเป็นเพื่อนสนิทกันอาจจะใช้คำพูดมึงกูแบบนี้นะคะแต่ว่าเราลองเปลี่ยนดูนะคะจากมึงกูเป็นเธอกับฉันหรือเองหรือนายหรืออาจจะเรียกชื่อเพื่อนก็ได้แบบนี้นะพยายามลองปรับดูเพราะว่าถ้าเราเนี่ยถ้าเราพูดไปเรื่อยๆมันก็จะติดนะคะมันก็จะติดไปเรื่อยๆเนาะนะคะดังนั้นให้ลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูนะไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายนะคะหรืออาจจะเป็นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเพื่อนเด็กๆคะคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเพื่อนเนี่ยบางครั้งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำหยาบใช่ไหมมันไม่ต้องเป็นคำหยาบเลยนะคะแต่มันเป็นคำพูดที่เราฟังดูแล้วมันรู้สึกเป็นไงรู้สึกแบบโอ๊ยสะเทือนใจรู้สึกเจ็บนะคะเด็กๆเคยเรียนในเรื่องของการบูลลี่ไปแล้วใช่ไหมจำได้ไหมการบูลลี่คืออะไรไหนลองทบทวนความจำกันนิดนึงการบูลลี่คืออะไรใครจำได้ยกมือเลยด้านหน้าเดี๋ยวเราฟังกล้องหน่อยกล้องบอกว่ากล้องจำได้ว่าการบูลลี่คืออะไรเนาะ
1: การพูดที่ทำให้ผู้อื่นที่ได้รับฟังรู้สึกแย่ครับ
0: เป็นการพูดที่ทำให้ผู้อื่นรับฟังแล้วรู้สึกแย่มีแค่การพูดอย่างเดียวไหมหรือว่ามีการกระทำอย่างอื่นด้วย
1: กิริยาท่าทาง
0: กิริยาท่าทางด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับมีใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากกล้องไหมมีไหมเอ่ยมีไหมคะกลุ่มนี้กลุ่มที่5มีไหมเมื่อกี้เหมือนจะยกมือเปล่าคล้ายๆกันใช่ไหมคะคำตอบคล้ายๆกันนะคะการบูลลี่เนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะการบูลลี่ก็คือเป็นการกลั่นแกล้งนะคะโดยอาจจะใช้คำพูดนะคะหรือการแสดงพฤติกรรมนะคะที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นเหมือนกันเนาะ ดังนั้นนะเด็กๆเวลาที่เราจะพูดอะไรกับใครหรือแสดงพฤติกรรมอะไรกับใครเนี่ยให้เราระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำร้ายจิตใจเพื่อนก็ได้นะอย่างเช่นการล้อเลียนในเรื่องของรูปร่างหน้าตามีไหมมีไหมเคยไหมใครโดนล้อเลียนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาใยแว่นเรียกคนนั้นว่าแว่นอะไรเงี้ยเพราะเขาใส่แว่นไงเรียกเขาว่าแว่นเลยแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นการบูลลี่เหมือนกันนะนะคะเพราะว่าเขามีชื่อใช่ไหมคะเขามีชื่อก็ต้องเรียกชื่อเพื่อนเนาะหรืออาจจะเพื่อนบางคนอาจจะผิวคล้ำแบบนี้ก็เรียกเพื่อนว่าดำบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะหรือเพื่อนบางคนอาจจะรูปร่างใหญ่หน่อยเรียกเพื่อนว่าอ้วนแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังคำพูดที่เราจะใช้กับเพื่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนอยู่ต่อหน้าเพื่อนอาจจะแบบอาจจะยิ้มอาจจะแบบไม่ได้โกรธแต่ความจริงแล้วเป็นไงพอกลับไปบ้านเพื่อนอาจจะคิดมากก็ได้เนาะดังนั้นต้องระมัดระวังคำพูดนะคะการบูลลี่นั้นมันจะส่งผลต่อในระยะยาวเด็กๆรู้จักโรคซึมเศร้าไหมรู้จักเนี่ยแหละมันสามารถเกิดเพราะการบูลลี่ได้นะคะทำให้คนที่ถูกบูลลี่นั้นเป็นไงเขารู้สึกแบบว่าไม่อยากมีสังคมไม่อยากอยู่กับใครไม่อยากจะออกไปเจอโลกภายนอกพอออกไปแล้วก็มีคนพูดแล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่าไม่มีกำลังใจเสียใจไม่อยากใช้ชีวิตไม่อยากมีชีวิตต่อแบบนี้นะคะมันก็จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่มันอาจจะรุนแรงหลายๆอย่างได้นะระมัดระวังตนเองนะการใช้คำพูดนะคะการบูลลี่เนาะต่อมาค่ะนี่เลยนะคะคำนี้เลยไม่กล่าวคำผิดได้นะคะแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราทำผิดเพราะเราไม่รู้จริงๆหรือเราแกล้งเฉยๆนะคะพอไม่ใช่แบบว่าทุกคนรู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วแบบอ๋อฉันรู้เท่าไม่ถึงการฉันไม่รู้จริงๆอะไรอย่างนี้มีการแซงทำว่าตัวเองไม่รู้จริงๆแบบนี้ก็ไม่ควรนะนะคะทุกคนสามารถทำผิดได้อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าเด็กๆไม่ต้องกลัวเลยนะการที่เราจะทำผิดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยเราต้องตั้งสตินะคะตั้งสติก่อนที่เราจะทำหรือก่อนที่เราจะคิดอะไรพูดอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราผลมันออกมาแล้วนะคะเราก็ควรที่จะต้องยอมรับให้ได้นะคะต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำให้ได้แล้วก็ขอโทษนะคะทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยเด็กๆยังจำคำสามคำได้ไหมคำสามคำที่ให้ทุกคนพูดไว้ติดปากเสมอเลยมีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกคืออะไรการทักทายใช่ไหมคะเมื่อเราเจอคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโรงเรียนเจอคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนที่เขามาส่งเราที่โรงเรียนหรือตอนที่กลับบ้านอย่างนี้เนี่ยก็ต้องทักทายด้วยคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำที่สองขอบคุณค่ะขอบคุณครับใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและคำที่สามขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะพูดให้ติดปากนะสามคำนี้นะคะทีนี้นะคะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กจะเห็นแล้วว่าเห็นไหมมีหลากหลายพฤติกรรมเลยลองสังเกตตัวเองดูนะว่าเรามีพฤติกรรมเหล่านี้หรือเปล่าถ้าหากว่าตัวเองมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองดูนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเราเดี๋ยวถามเด็กๆนิดนึงว่าจากที่เด็กๆได้รู้กันไปในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงบ้างการที่เราได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นคืออะไรนะคะมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงเนี่ยมีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงบ้างลูกตอนนี้กลุ่มที่3เจ้าประจํานะคะมีคําตอบแล้วนะคะเดี๋ยวขออีกสัก1กลุ่มนะนะคะเมื่อกล้องตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวขออีกหนึ่งกลุ่มนะคะเชิญได้เลยกล้องมีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงครับ

0: ทำให้เราไม่พูดทำร้ายจิตใจผู้อื่นครับ
1: เออนะจากที่เราได้เรียนรู้กันมานะเมื่อกี้นี้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใช่ไหมคะการใช้คำพูดการพูดคำหยาบนะคะทำให้เรารู้แล้วว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตรงไหนถ้าหากว่าเราชอบพูดอาจจะเผลอพูดคำหยาบให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะจะได้ไม่ไปพูดคำหยาบกับคนอื่นเนาะขอบคุณมากเลยค่ะกลุ่มอื่นล่ะคะคิดว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงบ้างอะตอนนี้กลุ่มที่หนึ่ง
2: เอาไว้เตือนใจตัวเองครับ
1: เออเอาไว้เตือนใจตัวเองเอาไว้เตือนสติตัวเองอยู่ตลอดนะคะดังนั้นนะเด็กทำอะไรเราจะต้องมีสตินะคะมีสติตลอดตอนนี้มีอีกหนึ่งกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มที่สี่เนาะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่สี่กันบ้าง
3: หากเรานั้นทำพฤติกรรมนั้นอยู่เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ค่ะ
1: เออนะคะถ้าหากว่าเรารู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยทำพฤติกรรมนี้อยู่ให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองซะนะคะมันก็จะทำให้เป็นไงเราจะได้สามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อคนอื่นนะคะการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาพูดคุยกับเราอยากจะเล่นกับเรานะคะกลายทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เป็นไงดูน่ารักนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆทราบแล้วนะพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเรามีอะไรบ้างให้เราลองปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนทำใบงานที่13นะคะในเรื่องของใส่ใจคำพูดอีกสักนิดใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์ดูวิเคราะห์คำพูดนะคะที่อยู่ในใบงานที่ครูได้กำหนดให้นะคะแล้วลองปรับเปลี่ยนดูนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ถ้าหากว่าเกิดปัญหาต่างๆเนาะมันจะมีคำพูดอยู่แล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆลองปรับเปลี่ยนคำพูดนั้นดูนะคะว่าเราจะเปลี่ยนคำพูดแบบไหนนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางเมื่อฟังคำชี้แจงแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยนะคะคุณครูปลายทางรบกวนให้คำแนะนำในระหว่างที่นักเรียนทำใบงานด้วยค่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะมีหลายคนนะคะที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนนะคะของทุกกลุ่มเลยนะคะให้ออกมานำเสนอผลงานของเราในวันนี้เนาะถ้าตัวแทนพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะลูกเอาไม้มาด้วยเอาไม้มาด้วยค่ะไม้มาเลยยืนด้านหน้าได้เลยในใบงานนี้นะคะที่ให้นักเรียนได้ทำกันเนี่ยก็คือจะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์คำพูดที่คุณครูได้กำหนดให้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันสิว่าแต่ละกลุ่มนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มที่เขาได้ทำออกมาเนี่ยเขามีคำพูดแบบไหนกันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคนแรกเลยนะคะในคำพูดแรกนี้นะคะเขาบอกว่าเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกของเรามีการเปลี่ยนคำพูดมีการปรับเปลี่ยนคำพูดเป็น

0: แบบไหนคะลูก
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจ
0: ในอันที่สองนะคะในคำพูดอันที่สองนะคะหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะเรามีการปรับเปลี่ยนคำพูดแบบไหนคะ
1: ร้องไห้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราเป็นกำลังใจให
0: ้มีการให้กำลังใจเพื่อนด้วยเนาะในอันสุดท้ายนะคะเพราะทำแบบนี้ไงมันเลยเป็นแบบนี้เรามีการปรับเปลี่ยนคำพูดแบบไหนคะลูก
1: ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องผิดพลาดกันได้ทุกคน
0: มีการให้กำลังใจเนาะแล้วก็มีการปลอบใจเพื่อนว่าไม่เป็นไรเรามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดกันได้นะคะเยี่ยมมากเลยนะทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มแรกหน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มต่อไปกันบ้างนะคะในประโยคแรกเนาะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเราปรับเปลี่ยนคำพูดยังไงคะ
2: ไม่เป็นไรเราลองพยายามกันอีกครั้งนะ
0: มีการให้กำลังใจนะให้มาพยายามกันอีกครั้งนึงนะคะประโยคที่สองนะคะหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะ
2: ไม่ต้องร้องนะโอโอนะ
0: โอโอนะมีการโอโอด้วยนะคะประโยคที่สามค่ะเพราะทำแบบนี้ไงมันถึงเป็นแบบนี
2: ้ไม่เป็นไรหรอกทำใหม่อีกทีก็ได้เป็นกำลังใจให้นะ
0: เยี่ยมมากนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะคะทุกประโยคเลยปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะประโยคแรกเชิญได้เลยค่ะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก
3: ไม่เป็นไรนะสู้สู้ครับ
0: สู้ๆค่ะประโยคที่สองหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะเราปรับเปลี่ยนยังไง
3: ความผิดพลาดที่ผ่านมาเราควรจะปล่อยวางเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่เราเป็นกำลังใจให้นะ
0: มีการบอกเหตุผลนะคะกับเพื่อนแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะในประโยคสุดท้ายนะคะเพราะทำแบบนี้ไงมันถึงเป็นแบบนี้เราปรับเปลี่ยนยังไง
3: เธอควรจะทำแบบนี้แล้วผลลัพธ์จะดีกว่านี้นี้นะแต่มันผ่านมาแล้วไม่เป็นไรหรอก
0: มีการบอกเพื่อนนะคะหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้เพื่อนแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่3เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนจากกลุ่มที่4กันบ้างค่ะประโยคแรกค่ะ
4: ไม่เป็นไรนะเราเป็นกำลังใจให้
0: ค่ะประโยคที่2
4: ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องนะ
0: ไม่เป็นไรนะเราเป็นมีการให้กำลังใจเพื่อนตลอดเลยนะคะและประโยคสุดท้ายค่ะ
4: เธอไม่ควรทำอย่างนี้นะแต่เธอควรทำแบบนี้มากกว่าม
0: ีการบอกวิธีการนะคะให้กับเพื่อนด้วยนะคะมีการให้คำแนะนำกับเพื่อนที่ดีเนาะปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากและกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่3เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะในประโยคแรกนะคะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรกลุ่มที่5นะคะขอโทษด้วยกลุ่มที่5นะคะเชิญได้เลยค่ะ
5: เรื่องนี้ไม่เป็นไรนะ
0: เรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรนะมีการให้กำลังใจเพื่อนนะคะประโยคที่2หยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะ
5: หยุด
0: ปรับยังไง
5: หยุดร้องนะไม่เป็นไรนะ
0: ค่ะและประโยคสุดท้ายเพราะทำแบบนี้นี่ไงมันถึงเป็นแบบนี
5: ้เอาใหม่นะปรับก่อนที่จะสาย
0: มีการให้กำลังใจเพื่อนนะคะบอกให้เพื่อนเอาใหม่นะคะปรับก่อนที่มันจะสายจนเกินไปนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะจากกลุ่มที่5ปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเชิญได้เลยค่ะจากผลงานนะคะของนักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มเราจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะมีการให้กำลังใจเพื่อนนะคะรวมไปถึงการแนะนำวิธีต่างๆให้กับเพื่อนนั่นเองซึ่งนักเรียนสามารถนำวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะเราให้เราเนี่ยตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็มีการพูดคุยหรือมีการปรึกษาปัญหาต่างๆนะคะกับคนใกล้ตัวได้นะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้เนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนนะคะพฤติกรรมเหล่านี้หรือความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะนำมาสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะคะแล้วก็เลือกวิธีการปฏิบัติที่มันถูกต้องนะคะเพื่อที่จะได้ลดความขัดแย้งนะคะและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนหรือในครอบครัวนั่นเองและจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะในครั้งต่อไปค่ะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหานะคะพฤติกรรมในวัยเรียนเดี๋ยวเราจะมาดู

0: กันว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือ1แบบประเมินตนเองค่ะ2แบบบันทึกการเรียนรู้นั่นเองทั้งแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้นี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเชื่อว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยไปปรับใช้นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อที่จะสามารถทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและลดการเกิดความขัดแย้งนะคะในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนและในสังคมสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับผู้การและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับกลับมาพบกับคุณครูแจ็คนะครับคุณครูกฤตพงศ์พงศ์ประสงค์ครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับเด็กๆครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับถือว่าเป็นกษัตริย์ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับเด็กๆก่อนอื่นเลยครับเด็กๆคุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้ดูนะครับเด็กๆพร้อมมั้ยครับตั้งใจชมนะครับหลังจบวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับ
2: การเหเรือทำนองมูลเห
3: เรือครุฑ

0: ครับผมขอบคุณวิดิทัศน์จากคุณครูนิติกรตั้งหลักนะครับเด็กๆครับจากที่เห็นวิดิทัศน์เห็นอะไรบ้างครับ
1: เห
0: ็
1: นเร
0: ืออะไรครับเห็นอะไรอีกได้ยินอะไรครับ
1: เพลง
0: การเห่เรือนั่นเองเด็กๆครับเมื่อกี้นะครับเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเห่เรือหรือเพลงเห่เรือนะครับซึ่งเป็นพระนิพนธ์นะครับในสมเด็จเจ้าฟ้ากุ้งนะครับเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นเองแสดงว่าเด็กๆครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองแล้วก็นอกจากเรื่องของกรแล้วก็เรื่องของต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันครับว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีพระราชกรณียกิจสำคัญอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับเด็กๆเมื่อกี้ครับการเห่เรือหรือเพลงเห่เรือเนี่ยใช้ในพระราชพิธีอะไรครับพระราชพิธีอะไรเสด็จโดยอะไรครับเนี่ยพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนหรือเจ้านายสมัยก่อนใช่ไหมครับมีการเสด็จพระราชดำเนินโดยอะไรครับเรือพระที่นั่งนั่นเองซึ่งเขาจะเรียกว่าการเสด็จพระราชดำเนินโดยชลมารคนะครับเด็กๆมีเรือพระที่นั่งแล้วก็บริเวณเรือพระที่นั่งเนี่ยก็จะมีโขนเรือใช่ไหมครับคุดขนเรือนั่นเองมีทั้งคุดรูปสัตว์ต่างๆนั่นเองเด็กๆทราบไหมครับว่ามีรูปอะไรบ้างพญานาคครุฑมีอะไรครับสุวรรณหงส์เคยเห็นไหมครับเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์นั่นเองนะครับต่อมาจุดประสงค์สำหรับการเรียนรู้สำหรับวันนี้ครับเด็กๆเด็กๆจะต้องสามารถบอกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับเด็กๆครับแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นใครครับช่วงต้นเลยเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาตอนไหนครับต้นกลางหรือปลายตอนปลายนะครับเด็กๆเรามาดูพงศาวลีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับพระราชบิดามีพระนามว่าอะไรครับเด็กๆช่วยกันอ่าน
1: สมเด
0: ็จพระสันเพชรที่8นะครับหรือพระเจ้าเสือนั่นเองแล้วก็พระราชมารดาครับค
1: ือ
0: สมเด็จพระพันวสาซึ่งเป็นตำแหน่งอะไรครับพระอัครมเหสีนั่นเองแล้วก็มีพระราชโอรสนะครับ2พระองค์ก็คือสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งสมเด็จพระที่นั่งท้ายสระเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์นะครับต่อจากสมเด็จพระสันเพชรที่8ผู้เป็นบิดานั่นเองนะครับต่อมาครับพระราชประวัติของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับเด็กๆช่วงประสูตินะครับพระองค์เนี่ยมีพระนามว่าพระนามว่าอะไรครับเจ้าฟ้ามีพระนามว่าเจ้าฟ้าพรนะครับแล้วต่อมาก็มีการเปลี่ยนพระนามนะครับเป็นพระบรรทุนน้อยนะครับและสุดท้ายเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับได้สวรรคตเนี่ยพี่ชายชื่อว่าอะไรครับจําได้ไหมพระเชษฐาของเขาชื่ออะไรครับเป็นกษัตริย์เหมือนกันพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนะครับได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับได้ขึ้นครองราชแล้วก็พระองค์ก็ได้มีตำแหน่งใหม่นะครับชื่อตำแหน่งว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับซึ่งถือว่าเป็นวังหน้านั่นเองวังหน้ามีความสำคัญอย่างไรครับเด็กๆทราบไหมเป็นผู้สืบสันติวงศ์จากพระมหากษัตริย์นะครับเมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคตวังหน้าก็จะขึ้นครองราชต่อนั่นเองต่อมาครับเด็กๆครับช่วงนี้เป็นยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนะครับพระองค์เป็นตำแหน่งอะไรครับวังเป็นวังหน้านั่นเองช่วงที่พระองค์เป็นวังหน้านะครับพระองค์ได้มีการปฏิสังขรณ์แล้วก็บูรณะศาสนสถานต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดกุดีดาวที่พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ครับที่วัดป่าโมกวรวิหารครับที่จังหวัดอ่างทองเด็กๆครับเห็นพระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่ไหมครับพระพุทธไสยญาตินะครับที่วัดประโมกเนี่ยในสมัยที่พระองค์เป็นวังหน้านะครับพระพุทธไสยญาติมีการตั้งอยู่บริเวณริมน้ําซึ่งตอนนั้นนะครับน้ําได้มีการกัดเซาะตลิ่งนะครับทําให้พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเนี่ยได้สั่งให้วังหน้านะครับไปดูแลการชะลอพระพุทธไสยญาตินะครับขยับออกไปให้ไกลจากน้ํานะครับให้มีความปลอดภัยนั่นเองแล้วก็มีการชะลอนะครับไปสร้างที่ใหม่นั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาดูวิดิทัศน์กันนะครับของยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับ เชิญครับ

0: จ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจริงจริงจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทําหน้าที่ของผู้นําได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแรกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู่
0: ขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่ไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของปักไข่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นหมู่ได้ช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม่จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิที่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรอหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเม

ครับผมเมื่อกี้นะครับเป็นวีดิทัศน์นะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับเด็กๆเห็นอะไรจากวีดิทัศน์บ้างครับสภาพบ้านเมืองของอยุธยาสมัยนั้นเป็นอย่างไรครับมีความรุ่งเรืองอะไรอีกอะไรครับมีความรุ่งเรืองมีอะไรอีกความสงบสุขเนื่องจากอะไรครับไม่มีสงครามนั่นเองเด็กๆครับแล้วเมื่อกี้ครับเป็นของกาเพเรือใครเป็นผู้แต่งครับผู้ประพันธ์เจ้าฟ้ากุ้งเกี่ยวอะไรกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับเป็นอะไรครับเป็นพระราชโอรสนั่นเองของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งในยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยถือว่ามีความรุ่งเรืองมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคสุดท้ายหรือเป็นรัชกาลสุดท้ายนะครับที่เป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นนะครับเนื่องจากเราอยู่ช่วงอยุธยาตอนอะไรครับตอนปลายนั่นเองอีก2รัชกาลนะครับจะเป็นช่วงสงครามนั่นเองนะครับทําให้ผู้คนเนี่ยคิดเสมอนะครับว่าในช่วงของสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับบ้านเมืองสงบสุขแล้วก็ศาสนาก็มีความรุ่งเรืองรวมถึงบทกวีหรือวรรณกรรมต่างๆนะครับแล้วมาดูพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับเด็กๆครับด้านพระพุทธศาสนาแน่นอนครับเมื่อบ้านเมืองสงบสุขครับพระมหากษัตริย์ก็ทรงทํานุบํารุงนะครับพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งอันแรกนะครับที่คุณนํามานะครับคือการบูรณะเจดีย์ประธานวัดภูเขาทองอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองต่อไปครับอีกหนึ่งที่ครับด้านพระพุทธศาสนาเหมือนกันครับเด็กๆในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับพระองค์ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปนมัสการพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งพระพุทธบาทนะครับก็ตั้งอยู่ที่บริเวณจังหวัดสระบุรีนะครับปัจจุบันก็คือที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดอะไรครับสระบุรีนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของศาสนาพุทธแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือนะครับของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานั่นเองนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งด้านสำคัญครับเด็กๆก็คือด้านพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับพระองค์เนี่ยโปรดให้อาราธนาพระราชาคณะพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับชาวอยุธยานั่นเองไปยังลังกาทวีปเพื่อเผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปนะครับปัจจัยสำคัญนะครับที่พระองค์เนี่ยได้มีการส่งพระธรรมทูตไปที่ลังกาทวีปลังกาทวีปคือประเทศอะไรครับปัจจุบันประเทศศรีลังกานั่นเองซึ่งสมัยนั้นนะครับพระเจ้าอยู่หัวของประเทศศรีลังกาเนี่ยได้มีการส่งทูตมาที่กรุงศรีอยุธยานะครับเพื่อขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยส่งพระธรรมทูตนะครับไปเผยแผ่ศาสนาพุทธนะครับที่ศรีลังกาเด็กๆครับแล้วพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเรารับมาจากประเทศอะไรครับใช่อินเดียมั้ยครับเรารับมาจากศรีลังกาเช่นกันครับแต่ทําไมศรีลังกาถึงมาขอพระธรรมทูตของเรานะครับไปเผยแพร่ศาสนาพุทธที่ศรีลังกาครับเนื่องจากอะไรครับคิดว่าเนื่องจากอะไรคิดว่าอะไรครับได้มั้ยเกิดสงครามหรอครับยังไม่ใช่ครับผมสมัยนั้นนะครับศาสนาพุทธของศรีลังกาหรือที่ลังกาเนี่ยมีความเสื่อมถอยมากนะครับแทบจะไม่มีพระสงฆ์เลยครับเด็กๆเล่ากันว่าในสมัยนั้นนะครับเหลือแค่สามเณรเพียงแค่1รูปเท่านั้นแล้วก็พระมหากษัตริย์ของศรีลังกาเนี่ยก็เลยเห็นความสําคัญของศาสนาพุทธนะครับทรงส่งพระราชสารนะครับแล้วก็ส่งทูตมาขอพระธรรมทูตของกรุงศรีอยุธยานะครับไปเผยแผ่ศาสนานั่นเองที่ศรีลังกาในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับที่ศรีลังกาเนี่ยเราจะมีนิกายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนิกายของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะครับเราจะเรียกว่านิกายสยามวงศ์แสดงว่านิกายสยามวงศ์มาจากไหนครับมาจากไหนนิกายสยามวงศ์อยุธยานั่นเองนะครับเก่งมากครับต่อมาครับเรามาดูด้านวรรณคดีครับเมื่อกี้เป็นเกี่ยวกับด้านของพระพุทธศาสนาซึ่งบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับพระองค์จึงมีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองแล้วเมื่อบ้านเมืองสงบนะครับทำให้ผู้คนหรือประชาชนต่างๆรวมถึงเจ้านายเนี่ยทำอะไรกันครับทรงพระราชนิพนธ์หรือทรงนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆนะครับเรามาดูพระราชนิพนธ์ในของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกันครับมีเรื่องของโคงชรอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกเมื่อกี้เห็นไหมครับตอนที่พระองค์เป็นตำแหน่งอะไรครับวังหน้าใช่ไหมครับพระองค์เนี่ยเป็นนายกองนะครับไปชรอ
พระพุทธไสยญาติที่วัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองนั่นเองต่อมาครับโคงประดิษฐ์พระล่วงครับผมโคงราชานุวัฒน์โคงทศรสสอนพระรามนะครับแล้วก็โคงพารีสอนน้องนะครับเด็กๆครับอาจจะเห็นว่าโคงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโคงเกี่ยวกับการสอนข้าราชการให้เป็นข้าราชการที่ดีนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งกวีสำคัญครับซึ่งถือว่าเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับชื่ออะไรครับเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งนะครับเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยถือว่าเป็นกวีนะครับที่มีความสำคัญมากๆในสมัยอยุธยานะครับพระนิพนธ์ของเขานะครับเป็นกาเพเรือช่วงต้นใช่ไหมครับที่เป็นการเสด็จโดยอะไรครับโดยเรือพระที่นั่งใช่ไหมครับทำให้มีกาเพเรือร้องระหว่างการเดินทางนะครับต่อมาครับกาบโคงประพาสทานทองแดงครับกาบหอโคงนิราชทานโศกครับทั้งกาบสองกาบเนี่ยนะครับทั้งประพาสแล้วก็นิราชเนี่ยเป็นการ

0: เดินทางไปที่ไหนครับนมัสการอะไรไม่ใช่ครับนมัสการอะไรครับที่จังหวัดสระบุรีนมัสการที่รอยพระพุทธบาทนะครับเมื่อมีการเดินทางระหว่างเดินทางเนี่ยกวีในสมัยนั้นนะครับก็จะนิยมนะครับแต่งกาบหรือกรต่างๆนะครับต่อมาเรื่องอีก2เรื่องนะครับคือพระมาลัยคำหลวงกับนันโทปนันทสูตรคำหลวงนะครับทั้ง2วรรณคดีนี้นะครับก็เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับต่อมาครับเมื่อกี้เป็นของพระราชโอรสคือเจ้าฟ้ากุ้งใช่ไหมครับมีพระราชธิดาด้วยครับชื่อว่าอะไรครับเจ้าฟ้าหญิงกุลทนกับเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎนะครับทั้งสองเจ้าฟ้านะครับถือว่าเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งวรรณกรรมที่พระองค์แต่งนะครับก็คือบทละครเรื่องดาหลังหรือเราจะเรียกว่าอีเหนาใหญ่นะครับแล้วก็บทละครเรื่องอีเหนาหรือบทละครที่เราเรียกว่าอีเหนาเล็กนะครับเด็กๆครับอีเหนาใหญ่กับอีเหนาเล็กเนี่ยเด็กๆเคยได้ยินไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับคุณครูขอเล่าย้อนกลับไปนะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยพระองค์ได้มีการนำเฉลยชาวชวาครับชวาปัจจุบันคือประเทศอะไรครับทางตอนใต้ของประเทศไทย
1: มาเลเซ
0: ียยังไม่ใช่มาเลเซียครับอินโดนีเซียพระองค์ได้นำเฉลยชาวอินโดนีเซียนะครับมาที่กรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็นเฉลยหญิงครับเด็กๆแล้วก็ได้นำมาให้กับสองเจ้าฟ้านะครับแล้วก็เฉลยหญิงเนี่ยก็เลยนำเรื่องอีเหนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญวรรณกรรมสำคัญในสมัยนั้นนะครับมาเล่าให้กับเจ้าหญิงทั้งสองฟังนะครับแล้วก็พระองค์หญิงทั้งสองเนี่ยก็เลยมีการประพันธ์เรื่องใหม่นะครับก็เป็นเรื่องของอีเหนาดาหลังดาหลังแล้วก็อีเหนานะครับหรือเราเรียกว่าอีเหนาใหญ่หรืออีเหนาเล็กนั่นเองเด็กๆครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยหลักฐานนะครับวรรณกรรมของเจ้าหญิงทั้งสองนะครับได้สูญหายไปครับแต่เรามาแต่งใหม่นะครับในรัชกาลที่1ครับผมต่อมาครับเด็กๆครับจะมีคํากล่าวคํา1นะครับที่ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเราจะมีคําว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีเป็นคําพูดของคนสมัยหลังนะครับสมัยหลังในที่นี้ก็คือสมัยหลังที่เราเสียกรุงครั้งที่2นะครับเมื่อเราเสียกรุงครั้งที่2เราขึ้นราชวงศ์ใหม่อาณาจักรใหม่คืออาณาจักรอะไรครับธนบุรีแล้วก็ปัจจุบันคืออะไรครับรัตนโกสินทร์นั่นเองเมื่อราวในสมัยธนบุรีแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นะครับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะยังอยู่ในเป็นผู้คนที่เติบโตมาในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับเมื่อเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยบ้านเมืองได้มีการเสียหายนะครับแล้วก็มีการย้ายเมืองหลวงนั่นเองทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยตระหนักหรือย้อนกลับไปรำลึกถึงนะครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับว่าเป็นเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีนั่นเองแสดงว่าคนสมัยหลังหรือคนรุ่นหลังเนี่ยย้อนคำนึงไปถึงใช่ไหมครับว่าในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีอะไรบ้างครับการค้าขายที่ดีมีวรรณกรรมที่ดีที่หลากหลายใช่ไหมครับอะไรอีกที่สำคัญเลยด้านอะไรครับเมื่อบ้านเมืองสงบด้านพระพุทธศาสนาเองมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิดิทัศน์กันครับเด็กๆว่าคําว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีเนี่ยเป็นสภาพบ้านเมืองเป็นอย่างไรนะครับเด็กๆพร้อมมั้ยครับโอเคดูได้ครับ
2: นานมาแล้วเราเคยเชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับแต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราว

0: รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกรุงศรีอยุธยานับเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรัชสมัยของพระองค์มีการสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆมากมายมรดกอารยธรรมเหล่านี้สะท้อนความเป็นธรรมราชาของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกสำคัญของกรุงศรีอยุธยา
1: ปลายสมัยเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้นกรุงศรีอยุธยาเจริญมากสิ่งปลูกสร้างอยุธยาเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่ไทยมีราชธานีมาทั้งหมดนะครับบ้านเมืองรวย

0: คิดว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่เฟื่องฟูที่สุดนะครับ
1: ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยาได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ยุคปลายกรุงศรีอยุธยา
2: การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระวิหารในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างพระยาคาเสด็จแม
3: ่ดูงดงามวิจิตรดังเดิมจ้ะลูก
1: ในอีกแง่หนึ่งการทำนุบำรุงพระศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมก็เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงฐานะอันมั่งคั่งและรุ่งเรืองของราชธานีแห่งนี
4: ้ถ้าอ่านจดหมายเหตุและพระราชสำนึกหลายฉบับเนี่ยในแง่ของบ้านเมืองในแง่ของบรรยากาศเนี่ยจะเป็นส่วนเดียวที่คล้ายคลึงกันมากใกล้เคียงกันมากแต่ว่าไม่โดนถูกนำมาถ่ายทอดเป็นรูปธรรมให้เราได้เห็นเลยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะจำลองบรรยากาศขนบทางการเมืองขนบของชีวิตและขนบทางศิลปะวัฒนธรรมออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี
1: ้ยุคทองแห่งอารยธรรมของชาวสยามได้ถูกพลิกฟื้นคืนความเรืองรองสู่สายตาชาวไทยอีกครั้งในภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา
5: ถึงแม้ว่าเราจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่เราก็นำสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดนำประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมาบอกเล่ากันมาถ่ายทอดกันเงี้ยแล้วก็นกอยากให้คนแบบได้มีโอกาสเข้ามาดูแล้วรู้สึกอินเหมือนกับที่นักแสดงทุกคนอินกับคาแรคเตอร์กับบทบาทที่ตัวเองได้รับด้วยเหมือนกัน
6: ครับขอบคุณวิริทัศน์จากซีรีส์ศรีอโยธยานะครับจาก True Vision นะครับเด็กๆครับเมื่อกี้เห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับบ้านเมืองเป็นยังไงมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับทางด้านอะไรบ้างครับ
7: ทางด้าน
6: พระพุทธศาสนาอะไรอีกประวัติศาสตร์บ้านเมืองต่างๆใช่ไหมครับมีการก่อสร้างโบราณสถานต่างๆใช่ไหมครับมีอะไรอีกเศรษฐกิจวรรณคดีวรรณกรรมนะครับใช่ไหมครับเด็กๆเห็นไหมครับว่ายุคทองแห่งอยุธยาแล้วใช่ไหมครับในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับแสดงว่าบ้านเมืองเป็นอย่างไรครับคุณครูย้ำอีกทีหนึ่งทีบ้านเมืองในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นอย่างไรครับมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสงบสุขสงบสุขเนื่องจากอะไรครับ
7: ไม
6: ่มีสงครามนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีเวลาว่างนะครับในการแต่งวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาครับเด็กๆครับแล้วเด็กๆคิดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดครับเห็นภาพชัดมากเลยเรื่องอะไรครับเรื่องวันคดีด้วยเรื่องอะไรครับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับการทำให้บ้านเมืองนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองใช่ไหมครับใครมีอย่างอื่นไหมครับมีอีกไหมโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปครับคุณครูจะให้นักเรียนครับทำใบงานที่2ครับเรื่องของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่2ครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเรามาดูกันที่โจทย์ของใบงานครับเด็กๆใบงานนะครับข้อที่1ครับนักเรียนคิดว่าคนในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์เมื่อกล่าวถึงสมัยอยุธยานะครับจะกล่าวถึงว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลใดครับเมื่อกี้เราเกริ่นเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อมาครับข้อ2ครับนักเรียนคิดว่าเคย เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมจากสมัยเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีให้นักเรียนตอบว่าเคยหรือไม่เคยนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนตอบได้ว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นนะครับคืออะไรก็ตอบไปด้วยนะครับแล้วก็มาจากประเทศอะไรนะครับเด็กๆสามารถถามคุณครูได้นะครับเริ่มทำได้ครับ

0: ครับผมเด็กๆต้นทางเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูตอบของใบงานที่2กันครับมาดูกันที่ข้อแรกครับคนในสมัยธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยกล่าวถึงสมัยอยุธยานะครับจะกล่าวถึงว่าเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีครับเด็กๆคิดว่าเป็นเพราะเหตุผลใดครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
1: ตอบเพราะไม่มีสงครามครับ
0: เพราะไม่มีสงครามเมื่อไม่มีสงครามเกิดอะไรขึ้นครับในสมัยนั้น
1: บ้านเมืองอยู่กันแบบสงบสุขครับ
0: มีความสงบสุขครับด้านไหนบ้างครับพระพุทธ
1: ศาสนา
0: พระพุทธศาสนาแล้วก็อะไรอีกครับเกี่ยวกับการแต่งกาบกรวรรณะ
1: ศีลครับ
0: วรรณกรรมครับผมไม่เป็นไรครับเด็กๆสรุปนะครับขอบคุณนะครับ

0: เมื่อบ้านเมืองสงบนะครับเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีเนี่ยแสดงว่าในสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคสมัยที่เรายังไม่เสียกรุงครั้งที่2นะครับบ้านเมืองมีความสงบรุ่งเรืองนะครับพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายเนี่ยมีการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีการแต่งวรรณกรรมต่างๆนั่นเองต่อมาครับเฉลยของคุณครูนะครับสภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีสภาพสมบูรณ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสุดท้ายนะครับที่บ้านเมืองมีความสุขมีความร่ํารวยแล้วก็มีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามานะครับก่อนที่เราจะเสียกรุงครั้งที่2นะครับซึ่งการเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยก็จะนํามาด้วยความทุกข์ครับผมแล้วก็ทําให้คนสมัยหลังเนี่ยสมัยธนบุรีแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์นะครับหวนคํานึงไปถึงเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่2ครับเด็กๆครับวิเคราะห์2อันนี้ครับอันแรกกับอันที่2ครับคุณครูขอตัวแทนครับเชิญครับภาพแรกกับภาพที่2คืออะไรครับ
1: ภาพแรกเครื่องชามสังคโลกค
0: ่
1: ะ
0: ภาพแรกเป็นเครื่องชามสังคโลกนะครับส่วนภาพที่2คือ
1: พระพุทธบาทค่ะ
0: พระพุทธบาทนะครับภาพแรกเป็นเครื่องถ้วยเบญจรงค์นะครับเป็นการเพ้นสีนะครับการทําสีเกี่ยวกับประเทศอะไรครับ
1: จีนค
0: ่
1: ะ
0: ได้รับอารยธรรมมาจากประเทศจีนครับผมส่วนพระพุทธบาทรับอารยธรรมมาจากประเทศ
1: ศรีลังกา
0: ศรีลังกาครับผมเก่งมากครับต่อไปครับอีก2ภาพครับใครจะเป็นคนพูดครับ2ภาพนี้จับผูครับจับผูยกมือเชิญครับ2ภาพนี้คืออะไรครับผม
2: ลิเกมาจากประเทศมาลายู
0: ลิเกกับ
2: ผ้าขาวม้า
0: ผ้าขาวม้านะครับซึ่งลิเกมาจากอะไรครับ
2: มาลายู
0: ได้รับอารยธรรมมาจากมาลายูครับผมส่วนผ้าขาวม้ามาจากไหนครับ
2: เปอร์เซียครับ
0: เปอร์เซียหรืออิหร่านนะครับเก่งมากครับผมขอบคุณครับเด็กๆครับถูกไหมครับ4ข้อนี้ถูกไหมถูกต้องนะครับต่อไปครับคุณครูมีคําถามครับเด็กๆวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับขอตัวแทน1คนครับได้ไหมเชิญครับ
3: ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับ
0: ครับผมเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมครับเรื่องอะไรบ้างครับพระองค์มีพระราชกรณียกิจสําคัญอย่างไรบ้างครับด้านอะไร
3: ด้านแต่งการแต่งกร
0: ด้านวรรณกรรมแล้วก็ด้านเกี่ยวกับศาสนาครับด้านอะไรครับ
3: พุทธศาสนา
0: พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับขอบคุณครับเด็กๆครับเดี๋ยวคุณครูสรุปนะครับวันนี้นะครับเราก็เรียนกันเรื่องของพระราชกรณียกิจนะครับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งเป็นสมัยที่อยุธยานะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองเป็นอยุธยาตอนปลายนะครับเป็นรัชกาลสุดท้ายที่อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับทั้งด้านศาสนาพุทธด้านวรรณกรรมแล้วก็ด้านการค้าขายบ้านเมืองมีความสงบสุขนั่นเองนะครับผลมาจากอะไรครับช่วงนั้นบ้านเมืองทําไมครับไม่มีสงครามนั่นเองนะครับเก่งมากครับครั้งต่อไปครับเด็กๆครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับกรุงศรีอยุธยานะครับเราเสียกี่ครั้งครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับทําให้อยุธยาเนี่ยมีความเสียหายหนักที่สุดนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเรียนกันครั้งหน้าครับผมสําหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ

0: าสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ค่ะข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทําได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคําถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทําไมเขาทําอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงน่ะเขามีน้ําใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู
0: ่และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: น้ำมาแนะนำ
1: ยังไงหรอ
0: เอาน้ำที่เราดื่มไม่หมดหรือเอาน้ำที่เราใช้ล้างมือโดยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
0: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
7: รักทุกคนเลย
8: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
5: ปะงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: ำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือ 1. ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับหนึ่งนำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับหนึ่งคิดหน่อยนะว่านับหนึ่งเหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาเกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็น

0: ไปได้เสมอค่ะ 2 เลยก็คือมีความจริงนะคะ 3 ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนิทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
1: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
1: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่สองเลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่สามเลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูละ
1: มาดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
1: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ตรงนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
1: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมมั้ยไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็
1: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที
1: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่
0: ะ
1: เพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบ

0: ข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป้
0: หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
1: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
1: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลยค
1: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่สองแล้วคะคุณครูลา
1: ข้อความที่สองก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่สาม
1: ข้อความที่สามก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่หนึ่งดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูลาง
1: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูลา
1: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความที
1: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: เฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูลาหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
1: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
0: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3 2 1ยกเวลา
0: ยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็
1: คือ
0: เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูหลานะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยเนี้ยเนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือของ
1: ใครคะ
0: คุณครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ

0: ่ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมาหนึ่งชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูแล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์ดพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราพี่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนๆจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้สระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่บ้านต้นไม้

ปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็คงจะพบเห็นสินค้าญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ยุคสมัยไหนและไทยกับญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กันในแง่ไหนบ้างไปคลายฉงนกันเลยค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่แรกที่มิ้นเลือกที่จะมาก็คือที่นี่เลยหมู่บ้านญี่ปุ่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไหนๆมาถึงที่แล้วเนี่ยไปหาคนช่วยคลายฉงนกันดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: วัสดีค่ะ
1: รอนานไหมคะอาจารย์
0: ค่ะไม่นานค่ะเดี๋ยวเดียว
1: อาจารย์คะวันนี้มิ้นมีเรื่องอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนหน่อยคือมิ้นมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้ไหมคะอาจารย์
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: งั้นขอถามเลยได้ไหมคะ
0: ค่ะถามเลยค่ะ
1: วัยรุ่นใจร้อนมาก
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ
1: ยากถามว่าพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยค่ะหมู่บ้านญี่ปุ่นอยุธยาเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงคะทำไมอยู่ๆ
0: ค่ะโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะให้เงินมา177ล้าน
1: โอ้อยู่ก็ให้มาเลยเหรอคะ
0: ได้มีการขอไป
1: ตกใจนึกว่าใจดีอยู่ให้เลย
0: ขอไปค่ะมีทางรัฐบาลไทยขอไปแล้วก็ทางการญี่ปุ่นก็ให้มา177ล้านสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเกาะเมืองนะคะกับสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ค่ะ
1: อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ก็เลยเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์ทีนี้อีกอย่างนึงอะค่ะอาจารย์พิพิธภัณฑ์ที่จริงๆพื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็จริงๆคนญี่ปุ่นก็อยู่บ้านเราเยอ
0: ะ
1: ทำไมถึงมาสร้างที่อยุธยาคะไม่ไปสร้างกรุงเทพคนน่าจะเยอะกว่า
0: เพราะนี่เป็นถิ่นเดิมที่บรรพบุรุษเขาเคยมาอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะ
1: เขามาตั้งแต่อยุธยาแล้วเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมาอยู่ที่อยุ
0: บริเวณนี้ค่ะ
1: มาตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มาอยู่อยุธยาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วก็เลยเลือกที่นี่
0: เลือกที่นี่ค่ะก็ต้องมาสร้างที่เดิมของเขา
1: อ๋อ
0: ค่ะเขามาสื่อสารนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาตั้งเขาศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์ศึกษาทุกอย่างรู้แล้วตรงนี้คือแน่นอนคือถิ่นที่เป็นถิ่นที่บรรพบุรุษเขาเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ค่ะ
1: อ๋อคือเขาก็เลยดูตามภูมิศาสตร์ทั้งหมดแล้วก
0: ็
1: เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอดีตย้อนกลับมาตั้งใหม
0: ่
1: เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นในเมืองไทยมาอยู่ตรงนี้จุดนี้ทำอะไรยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมแค่สถานที่ก็น่าสนใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็รอบๆหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ

0: แสชนคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาบ้านเราตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขามีความสัมพันธ์กับเรายังไงบ้างคะ
1: ค่ะชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่จริงชาวญี่ปุ่นเข้า

0: ประเทศไทยนานแล้วนะคะโดยชาวญี่ปุ่นตอนใต้ที่เรียกว่าโอกินาวานะคะค่ะได้เข้ามาประเทศไทยช้านานแล้วนะคะแต่ที่มีหลักฐานจริงๆก็คือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่ได้ทรงอนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นตั้งบ้านเรือนแล้วก็คลังสินค้าที่นี่ค่ะค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะตามที่เคยมีอยู่ตามหลักฐานของฮอลันดาเลยค่ะแล้วตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้วเขาเข้ามาแล้วเขามาเหมือนขออาศัยอยู่เฉยๆหรือว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ยังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะคือคนญี่ปุ่นที่เข้ามาประเทศไทยอะมี3กลุ่ม
1: กลุ่ม
0: แรกคือพ่อค้านะคะซึ่งแน่นอนนะคะค้าขายกันตลอดกลุ่มที่2ก็คือพวกโรนิน
1: ซามูไร
0: ซามูไรที่ไม่มีสังกัดนะคะก็ต้องหาสังกัดใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นก็ไปที่อื่น
1: แล้วคือเขามาที่นี่นี่คือเหมือนเขาหนีมาหรือว่าเขามาหาสังกัดที่นี่เหรอคะ
0: คือเขาหนีมาถ้าพูดถึงก็หนีมาคือเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีลักษณะที่ต้องฆ่าแกงอะไรแบบ
1: เราใจดีไว้
0: เราใจดีใช่ค่ะแล้วก็พวกที่3นะคะคือพวกที่ลี้ภัยศาสนาคริสต์ชาวญี่ปุ่นก็เหมือนประเทศอื่นๆนะคะคือไม่พอใจที
1: ่มีการเผยแผ่ศาสนาคริ
0: สต์ใช่ค่ะนั้นพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็มองว่าประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยไม่กีดกันในเรื่องของศาสนา
1: อ๋อคือคนญี่ปุ่นที่เป็นคริสต
0: ์
1: ที
0: ่
1: ลี้ภัยมาที่บ้าน
0: ใช่ 80% ค่ะ
1: โอ้
0: ฉะนั้น 80% ของชาวญี่ปุ่นที่นี่เป็นคริสต์ค่ะ
1: อ๋ออุ๊ยเพิ่งรู้ตอนแรกนึกว่ามีแต่ฝรั่งที่เป็นคริสต์แล้วก็เข้ามาบ้านเราญี่ปุ่นก็เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: คือเท่ากับว่าเข้ามาก็มีทั้งค้าขายด้วยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นโรนินแล้วก็ศาสนาเขาแล้วเขามาเผยแพร่ที่บ้านเราด้วยไหมคะ
0: คือตัวเขาไม่ได้เผยแพร่หรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นเรื่องค้าขาย
1: เขามากันทางไหนหรอคะอาจารย
0: ์ค่ะอ๋อเส้นทางนะคะเรามีแผนที
1: ่
0: นะ
1: คะคือแสดงให้เห็นเส้นทาง
0: ใช่ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปชมดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: เชิญค่ะ
1: ดูแผนที่ค่ะคุณผู้ชม
0: ค่ะใช่ค่ะค่ะเนี่ยค่ะแผนที่เส้นทางเดินกันทางจากญี่ปุ่นมาไทย
1: นี่เขามาทุกเส้นเลยเหรอคะ
0: อ๋อเขามาเส้นเดียวค่ะก็จะเรียนที่แจงตรงนี้นิดนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นของชาวยุโรปค่ะพวกยุโรปเนี่ยคือเชื่อว่าทางแถบนี้นะคะมีพวกเครื่องเทศอะค่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาหาเครื่องเทศค่ะก็อ้อมแหลมปูโทปของทวีปแอฟริกานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเรื่อยๆผ่านอินเดียนะคะสิงคโปร์นะคะ
1: มาไกลเน
0: า
1: ะ
0: ไกลค่ะแล้วเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาเลย
1: เข้ามาตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะนี่กลุ่มที่2นี่นะคะคือพ่อค้าชาวอินโดนีเซีย
1: ค
0: ่ะซึ่งมีหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะนำสินค้านะคะเช่นพวกเครื่องเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาค้าที่กรุงศรีอยุธยา
1: คือเข้ามาขายให้เราเหรอ
0: เข้ามาขายให้เรานะคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ที่สำคัญที่เราอยากดูวันนี้ก็คือจากญี่ปุ่นค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะเส้นสีส้มเนี่ยนะคะญี่ปุ่นก็จะเรียบมาแถบทางด้านต่อมาทางด้านใกล้ๆกับจีนนะคะฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาฉะนั้นตรงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะจึงเป็นจุดรวมเป็นพอร์ตนะคะ
1: มารวมที่เรา
0: ใช่ค่ะเราเป็นจุดแรกเปลี่ยนสินค้า
1: โหอาจารย์คะหนูไม่เคยเห็นแผนที่นี่วาดนี่เป็นแผนที่ที่วาดเอาใช่ไหมคะ
0: วาดค่ะ
1: หนูไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
0: ค่ะ
1: นี่ใครเป็นคนวาดเหรอคะอาจารย
0: ์ภาพวาดอันนี้นะคะวาดตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะวาดโดยพี่น้องตระกูลวิงโบนนะคะเป็นชาวดัช
1: แล้วอย่างนี้แล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นนี่อยู่ตรงไหนล่ะคะอาจารย
0: ์ภาพนี้เป็นภาพภายในเกาะเมืองนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองค่ะชาวต่างชาติต้องเถิบออกไปทางด้านใต้ค่ะ
1: อ๋อเท่ากับว่าตรงนี้เป็นโซนของคนไทย
0: ใช่โซนของคนไทยส่วนชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องตามแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาอีกหน่อย
1: ไกลไหมคะ
0: ก็ไม่ไกลนักอะค่ะ
1: อาจารย์ถ้างั้นถามหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วจากที่เขามาจากที่ เรายอมให้เขามาอยู่ที่ประเทศไทยที่สยามประเทศเนี่ยแล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นมันก่อตั้งมายังไงคือเขามารวมตัวกันเองเรื่องสถานที่แล้วก็อยู่กันเองหรือว่ายังไงอะคะ
0: ค่ะก็คือตั้งแต่พ่อค้าแล้วก็พวกโรนินแล้วก็พวกที่ลี้ภัยศาสนาเนี่ยนะคะเขาก็ทราบนะคะว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นดินแดนให้มีความสุขอะค่ะฉะนั้นเขาก็ทยอยกันมาแล้วก็บอกเล่ากันต่อๆไป
1: มีการส่งข่าวกันบอกด้วย
0: ใช่ใช่แล้วก็มาก็อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆจนในที่สุดเขาได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งหมู่บ้านแล้วมีผู้ดูแลออกยาเสนาพิมุขก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นหัวหน้า

0: 5หมู่บ้าน
1: เป็นคนญี่ปุ่น
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมทำไมบ้านเราถึงใจดีขนาดนี้คะมีตั้งหลายชุมชนจากหลายชาติให้พื้นที่เขาอยู่ให้พื้นที่พักพิงแถมให้สร้างเหมือนเป็นเมืองเล็กๆของตัวเองด้วยแถมยังให้เนี่ยดูแลปกครองแบบเล็กๆด้วยนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉนวนกับมิ้นต่อเพราะมิ้นเชื่อว่าอาจารย์ต้องมีเรื่องเล่าคลายฉนวนให้มิ้นอีกเยอะแน่นอนแป๊บเดียวค่ะอันนี้ของที่เห็นตรงนี้ค่ะมีตั้งแต่หัวมีอันนี้เรียกว่าไหหรือโอ่งหรืออะไรคะเนี่ย
0: ไหค่ะ
1: ไหนะคะแล้วก็มีงาช้างมีหนังสัตว์ด้วยตรงนี้นี่เป็นของเราหรือของเขาหรือว่ายังไงคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่เราส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะก็จะมีหนังสัตว
1: ์
0: เอาไปทำพวกเสื้อเกราะ
1: หนังสัตว์
0: หนังสัตว์
1: เกราะเหรอคะ
0: ค่ะเสื้อเกราะค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะแล้วก็พวกเขาสัตว์นะคะก็จะไปทำเครื่องมือเครื่องใช้นะคะงาช้างนะคะก็เป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็ไม้กฤษณาเป็นไม้หอมนะคะเอาไปใช้เป็นสิ่งของทั้งหลายอะค่ะแล้วไหทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไหที่ใส่ดินปืนค่ะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยซื้อปืนจากเราไปแล้วก็ต้องซื้อดินปืนไปด้วยค่ะค่ะฉะนั้นก็เลยต้องเอาพวกนี้ไปด้วยค่ะ
1: ถ้าเกิดว่านี่คือเป็นสินค้าของเราทั้งหมดที่เราคืออันนี้คือเหมือนกับว่าอย่างพ่อค้าที่มาแล้วกลับไปใช่ไหมคะไม
0: ่
1: ใช่คนที่เข้
0: าม
1: าอยู่
0: ค่ะคือเขาจะนำสินค้าเนี่ยมาเก็บในคลังสินค้าของเขาแล้วต้องอาศัยช่วงที่ลมมรสุมพัดไปประเทศแถบญี่ปุ่น
1: เขาจะได
0: ้เรือไปทีค่ะเขาจะใช้เวลาประมาณ50วันค่ะ
1: โอ้ยนานเหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วเขามีอะไรมาค้าขายแลกอะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะเดี๋ยวจะได้ชม
1: ของเขานี่มีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะอย่างเช่นดาบ
1: อาจารย์อันนี้เป็นดาบซามูไรตั้งแต่สมัยนู้นเลยเหรอคะ
0: ค่ะคืออันนี้คือดาบญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าออกของญี่ปุ่นที่ส่งเข้ามาประเทศไทยค่ะ
1: แล้วหนังปลากระเบนที่อาจารย์บอกนี่มันอยู่ตรงไหนคะ
0: ค่ะลองเข้าไปดูนะคะจะเห็นว่าหนังเนี่ยก็คือหนังที่ส่งไปจากประเทศไทยโดยเฉพาะพวกหนังกวางหนังสัตว์นะคะโดยเฉพาะที่กระเบนเนี่ยจะเห็นว่ากระเบนอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
1: ที่เห็นสีขาวๆ
0: ใช่ค่ะนั่นนะคะคือเขาจะใช้ข้างในเพื่อว่าไม่ให้ด้ามซามูไรด้ามดาบเนี่ยลื่น
1: อาจารย์แล้วทำไมถึงมีแบบว่ากุ๊กกิ๊กมีดอกไม้ด้วย
0: อ๋อค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะปกติของแต่ละตระกูลแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขา
1: อ๋อนี่คือแบ่งให้รู้ว่าอันนี้ของใคร
0: ใช่ค่ะของใครค่ะสำนักไหนค่ะสำนักไหนที่ติดอ่ะ
1: เท่จังเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวิสามาช่วยคลายฉนวนให้มิ้นเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมได้อาจารย์สายชนเนี่ยช่วยปูแบ็คกราวด์ในอดีตไปให้แล้วว่าคนญี่ปุ่นเข้ามาเมื่อไหร่เข้ามายังไงทางไหนและเข้ามาทำอะไรรู้อดีตแล้วก็ต้องรู้ปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามมิ้นไปคลายฉนวนต่อแต่ว่าที่ไหนนั้นต้องตามไปดูกันค่ะหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นกันไปแล้วตอนนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อค่ะย่านนี้เนี่ยได้ชื่อว่ามีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่เยอะที่สุดแห่งหนึ่งในยุคสมัยนี้จนได้ชื่อว่าเป็นเจแปนทาวน์เลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: มิ้นจังสวัสดีค่ะ
1: น้องนายเป็นไงบ้างสบายดีป่ะ
2: สบายดี
1: รอนานเปล่า
2: ไม่นานครับ
1: เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมนี่วันนี้ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณรายการคลายสงวนมากที่วันนี้มีคนคุยด้วยแล้ว มีคนไปกินข้าวด้วยมีคนไปเดินเล่นด้วยจากที่ทำเองมาคนเดียวหลายเทปแล้วนะคะนี่คุณทาโคโตะแต่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าในชื่อคุณเคน เขาเคยเล่นละครนะตอนนี้ทำหนังด้วยใช่ป่ะคะ
2: ทำหนังด้วยนะ
1: หนังอะไรนะ
2: หนังเรื่องชื่อ Hand in the Glove ครับดันเรื่องลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะ
1: เป็นไงล่ะไฮโซเวลามีพื้นที่แถวนี้นี่คนญี่ปุ่นอยู่เยอะป่ะคะเนี
2: ่
1: ย
2: เยอะนะครับย่านนี้เยอะนะครับระวังอโศกถึงทนหล
1: ่ออ๋องั้นมีร้านอะไรบ้างอะคะเยอะมี
2: ข้างในนี้นะครับมีฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ต
1: อ๋อที่คนญี่ปุ่นชอบมาช้อปปิ้งกันใช่ไหม
2: ครับผมมีอาหารและ
1: ร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มเลย
2: ใช
1: ่คุณผู้ชมไปเดินเล่นกันไหมไหนๆก็มีไกด์นำทางแล้วไปเดินเล่นกันดีกว่าคุณทาคาโตะเล่าให้มินฟังว่าคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมพักอาศัยกันอยู่ในย่านสุขุมวิทนี่เองค่ะเพราะถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ พอมีคนญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยบริเวณนี้เพิ่ม

ึ้นก็เลยเกิดร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นขึ้นมารองรับทำให้เกิดเป็นสังคมย่อมๆของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยจนทำให้บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นญี่ปุ่นทาวน์นั่นเองค่ะ

0: い。寿司だ。
1: 寿司な。หิวมากตอนนี้ใช้พลังงานกับการเดิน
0: ครับ
1: วันนี้ชวนมาเพราะว่าอยากถามคุณทาคาโตะเรื่องแบบวัฒนธรรมการกินแล้วคุณทาคาโตะอยู่ไทยมากี่ปีนะ
0: 13ปี14ปีแล้วครับ
1: คือมันแตกต่างกันใช่ป่ะคะแบบเวลาแบบสมมติไปกินข้าวคนไทยกินคนญี่ปุ่นกินเงี้ย
0: วิธีการกินนะไม่เหมือนกัน
1: ใช่มั้ยคือเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยหรือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าขอลองถามจากออริจินอลหน่อยละกันเวลาแบบเรากินพวกแบบราเมงกินอาหารเส้นของญี่ปุ่นยิ่งซูดให้บอกว่ามีเสียงอ่ะคือเป็นการบอกคนทําว่าเอออร่อย
0: อันนี้
1: จริงป่ะคะ
0: จริงครับจริงครับคือ
1: ต้องพยายามฝึก
0: ที่ให้มีเสียงนะครับอันนี้โดยเฉพาะตอนที่ทานนะอะไรที่เป็นเส้น
1: ๆ
0: ราเมงโซบะอุด้งอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: เวลากินข้าวธรรมดานะ
1: อ๋อกินปกติใช่มั้ย
0: กินปกติ
1: ไม่ต้องกินมีเส
0: ีย
1: ง
0: ห้ามมีเสียงนะ
1: ห้ามเหมือนกันใช่มั้ย
0: ห้ามเหมือนกันนะ
1: อ๋อมีเยอะมากเลยข้อข้องใจคือใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วที่ญี่ปุ่นเค้าบอกว่าห้ามปรุงถ้าปรุงถือเป็นการเสียมารยาท
0: อ
1: ันนี้จริงป่ะ
0: บางร้านนะครับบางร้านเค้าห้ามปรุง
1: เพราะว่า
0: สูตรรสชาติของร้านนั้นน่ะเค้าถือว่าเพอร์เฟคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าเราปรุงจะเป็นการแบบดูถูกสูตรเขาแบบนั้นนี่ล่ะล้ำลึก
0: แสดงความเคารพนับถือต่อธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง
1: อันนี้นี่เป็นในเชิงศาสนาป่ะคะ
0: ครับผมน
1: ่
0: าศาสนามาจากน่าจะเกิดมาจากศาสนาชินโต
1: เดลากิมัส
2: เดลากิมัส
3: อาหารญี่ปุ่นอีกชนิดที่คนไทยคุ้นก็นิยมทานกันก็คือซูชินั่นเองเพราะว่าทั้งอร่อยแล้วก็กินง่ายแต่คุณผู้ชมมั่นใจหรือเปล่าคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักการกินซูชิแบบถูกวิธีแล้ว
1: เขาต้องคนญี่ปุ่นจริงเขากินก็กินแบบไหน
0: ที่แพร่หลายมากที่สุดก็คือแบบใช้มือกิน
1: อ้าวจริงเหรอคะ
0: ตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นี
1: ้
0: สมัยก่อนชอบทำอะไรรีบ
1: อ๋อคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหยิบตะกงตะเกียบ
0: ยืนกินนะครับสมัยก่อนซูชิยืนกิน
1: เป็นแบบซูชิแบบที่เป็นร้านบาร์
0: ข้างถนน
1: อ๋อใช้มือกินกันไหม
0: ใช้มือกิน
1: ทำยังไงมันไม่เคยใช้มือกินซูชิเลยพูดจริง
0: เอาอย่างนี้นะครับ
1: พลิกลงมาก่อนเนาะ
0: ใช่พลิกลงมาก่อน
1: แล้วก็
0: ชิมโชย
1: ุเอาปลาจิ้มเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: เอาทุกที่เราเอาข้าวจิ้มอ่ะแล้วก็กินกันต้องจิ้มเยอะไหมอ่ะแล้วกินยังไงนะความขึ้นหรือว่ายังไงก็ได
3: ้คุณทากาโตะสอนมิ้นบอกว่าที่เราใช้ด้านเนื้อที่เป็นเนื้อปลาจิ้มลงบนโชยุเพียงเล็กน้อยและไม่ใช้ด้านที่เป็นข้าวจิ้มเพราะอาจจะทำให้เม็ดข้าวแตกตัวแล้วก็มีรสเค็มเกินไปทำให้เราพลาดการรับรสชาติที่แท้จริงของเนื้อปลาค่ะและระหว่างการกินซูชิแต่ละคำเนี่ยต้องกินขิงดองขั้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการล้างปากสำหรับซูชิคำถัดไปนี่ถือเป็นความรู้ใหม่ของมิ้นเลยล่ะค่ะ
1: มิ้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าให้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมการกินกับมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมเองก็จะได้รู้ด้วยว่าสมมติถ้าคราวหน้าเราไปประเทศญี่ปุ่นเราจะกินยังไงให้ดูเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นแบบนั้นแต่เรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยมิ้นเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องการกินอะเราอยู่กันมาแบบคนญี่ปุ่นก็มาอยู่เมืองไทยเยอะนะมีทั้งการค้าขายมีอะไรเยอะแยะเลยช่วงหน้าต้องไปถามอาจารย์เผ่าทองค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างที่จะมาคลายสงวนให้กับมิ้นในเรื่องนี
4: ้น่ารู้แกล้งเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของวาซาบิซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ทำมาจากต้นคาโนล่ากล่าวกันว่าวาซาบินั้นเป็นเครื่องปรุงรสที่ชาวญี่ปุ่นใช้กันมายาวนานกว่าพันปีเนื่องจากกลิ่นฉุนของวาซาบิจะช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้ทุกชนิด

0: อกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาจากการค้นคว้าพบว่าวาซาบิมีผลในการฆ่าเชื้อโรครวมทั้งยังสามารถช่วยกำจัดพยาธิที่อาศัยอยู่ในปลาเมื่อผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วย
1: ไม่เกินไม่อะไรสักอย่างนึง
2: เกินอะไรอ่ะให้เกิน
1: อะไรก็ไม่รู้แหละมานั่งอะไรกันอีตรงนี้แหละนี่จับใจชุดใส่แชทอะไรอย่างเงี้ย
2: มีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็เลยนี่ไงจับอาจารย์ใส่ชุดเต็มยศหนูก็เต็มยศเข้าเรื่องของเราดีกว่าอาจารย์อ่ะ
1: โอเคเข้าเรื่องสักทีนึง
2: คือในสมัยก่อนเนี่ยเราก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันสมัยสงครามบ้างสมัยอะไรบ้างทีนี้หนูอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ของไทยเรากับโชกุนของญี่ปุ่นเนี่ยเรามีสัมพันธ์อันดีมีอะไรไหมคะ
1: ดีสิกับญี่ปุ่นเนี่ยนะสัมพันธ์กันดีมากมากมาก
2: มาก
1: มากเหลือเกินแหมจะบอกว่าไงมากจริงๆมิ้นเอาง่ายสุดเลยนะไม่ต้องไปพูดไกลถึงโชกุนพูดใกล้ตัวที่สุดแค่รัชกาลที่6สมัยที่รัชกาลที่6เนี่ยทรงเรียนจบการศึกษาจากอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็จะมี2เส้นทางมาทางแปซิฟิกก็ได้มาทางยุโรปก็ได้นะครับจากอังกฤษรัชกาลที่5เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จกลับมาผ่านทางประเทศญี่ปุ่นซึ่งอ้อมไกลรัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงแวะประทับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นจัดต้อนรับนะครับพานำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตชนบทอย่างนู้นอย่างนี้กันที่6เนี่ยจดบันทึกรายละเอียดถวายรัชกาลที่5และที่สำคัญที่สุดเนี่ยระหว่างที่ประทับอยู่ในพระราชวังที่ญี่ปุ่นเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยได้กราบบังคมทูลนะครับผ่านเสนาบดีขอถวายธิดาให้เป็นบาทบริจาริกาของรัชกาลที่6เพราะทราบว่ายังไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสรัชกาลที่6เนี่ยทรงเก่งมากเลยนะครับในการที่จะตอบปฏิเสธท่านก็บอกว่าเวลานี้ท่านก็ยังทรงพะเยาเพิ่งจบการศึกษายังไม่ได้ทรงคิดในเรื่องของการแต่งงานแต่งการอะไรเลยแล้วจากนั้นเนี่ยในไมตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยก็แน่นแฟ้นถาวรดีอยู่แล้วการที่จะอภิเษกกับเจ้านายซึ่งต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลังได้ก็คือเข้ากันไม่ได้นะน้องนั้นแล้วก็ถ้าเผื่อต้องเลิกกันในความหมายในยะนั้นนะ
2: ก็จะเกิดปัญหาระยะยาว
1: ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นกระทบกระทั่งกันทางพระราชวงศ์แหมคิดดูสิอันนี้มหัศจรรย์ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในรัชกาลปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะมิ้นนะยิ่งมหัศจรรย์หนักเข้าไปใหญ่เพราะสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับในขณะที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบันได้พาเสด็จไปทอดพระเนตรกรมประมงอะไรต่างๆเรื่องเกษตรต่างๆเมื่อกลับไปแล้วสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันขณะนั้นเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยได้ส่งพันปลาตัวดำๆมาถวาย50ตัวพระเจ้าอยู่หัวทรงเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยพระองค์เองจากบ่อดินในสวนจิตรลดาทำเป็นบ่อปูนขยายจาก1บ่อ2บ่อ3บ่อ4บ่อ5บ่อ6บ่อแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานให้กับนายอำเภอต่างๆทั่วประเทศไทยเอาไปเพาะตามแหล่งน้ำทั่วประเทศนั่นคือปลาน
2: ิน
1: เก่งมากนินนี่คือปัจจุบันคราวนี้จะย้อนให้ฟังไปจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้นโอ้โหมิ้นบ้านเมืองของเราเนี่ยนะมีต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เพราะกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เราไม่เคยนะครับกีดกันผิวกีดกันเชื้อชาติกีดกันศาสนาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น
2: ต้อนรับทุกคน
1: แขกฝรั่งมังค่ารามันมอนเขมรสารพัดทุกชาติอยู่ด้วยกันได้ในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยนะเรามีคนต่างชาติเรียกว่าทุกชาตินะมิ้นเรามีราษฎรญี่ปุ่นนะอพยพเข้ามาในรัชกาลต้นๆคือสมัยสมเด็จพระชัยราชาแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยนะชาวญี่ปุ่นอพยพมาในช่วงนั้นมันมีปัญหาการเมืองภายในประเทศญี่ปุ่น มีการต่อสู้กันระหว่างอำนาจกษัตริย์นะครับกับอำนาจของโชกุนโชกุนไม่ใช่กษัตริย์นะมิ้น
2: ไม่ใช
1: ่โชกุนเนี่ยคือเสนาบด
2: ี
1: ซึ่งอยู่ฝ่ายกลาโหมนะครับก็จะมีการช่วงชิงอำนาจกันไปกันมากดว่าลบกันไปลบกันมาราษฎรตาดำๆเดือดร้อนหมด

0: รัชกาลพระชายราชามีบันทึกเอาไว้เลยว่าคนญี่ปุ่นอพยพมาอยุธยาปีหนึ่งตั้งแต่700คนจนถึง 7,000 คน
1: อุ๊ยเพิ่มศูนย์มาหลักนึงเลยอ่ะ
0: มันมากเลยเยอะจริงๆ
1: คือเรียกว่าลี้ภัยการเมืองมาอยู่ที่นี
0: ่คือไม่ถึงกับลี้ภัยการเมืองเขาไม่ได้ยุ่งการเมืองแต่ว่าการเมืองมากระทบทำให้เขาทำมาค้าขายไม่สะดวกไม่มุ่งไม่นี่มาอยู่เมืองไทยง่ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่บางกลุ่มเท่านั้นที่อยุธยาอีกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปอยู่แถวนครศรีธรรมราชปัตตานีลงใต้ญี่ปุ่นเหล่านี้ชอบค้าขายเพราะว่าจากเส้นทางลงไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชปัตตานีเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปแข่งการค้าขายกับยุโรปอยุธยาเนี่ยนะเรามีสเปนเรามีโปรตุเกสเรามีฝรั่งเศสอังกฤษฮอลันดาพวกนี้เนี่ยซึ่งมาทำการค้าขายปักหลักอยู่แล้วแถวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแข่งขันมากเพราะสามารถลงไปค้าขายกับตลาดล่างลงไปอย่างนั้นก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แถวนั้นซึ่งแค่นั้นมากเพียงพอสำหรับเขาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นอยู่เยอะมากคนญี่ปุ่นที่มาเนี่ยนะก็จะมาทั้งสามัญชนคนธรรมดาและซามูไรซามูไรบางคนทำความผิดหลบหนีกฎหมายมาบางตำนานของซามูไรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักก็คือยามาดะนางามาสะ

0: ในราชสำนักของเราเนี่ยมีการตั้งชาวญี่ปุ่นเป็นทหารรักษาพระองค
1: ์ฮะถึงขั้นรักษาพระองค์เลยเหรอคะ
0: เรียกว่ากองอาสาญี่ปุ่น
1: วันนี้เราไว้ใจเขาขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
0: เราไว้ใจมากเพราะทหารพวกนี้เป็นทหารรับจ้างรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเลื่อยลงมาจนถึงใครต่อใครจนถึงพระชัยราชาพวกนี้เนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาเป็นกองอาสาญี่ปุ่นอันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ากองอาสาญี่ปุ่นเนี่ยอาวุธสำคัญคือ
1: ดาบ
0: ดาบซามูไรโอ้โหดาบฆ่าปลาอาหารมาเองต้องเอาอาวุธประจำกายมาเองหลวงไม่มีให้ทหารเหล่านี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีความจงรักภักดีไพร่พลเหล่านี้ไพร่ทหารเหล่านี้อาจจะไม่มีความจงรักภักดีเท่ากับทหารรับจ้าง
1: เขาได้เงิน
0: ซึ่งเขาได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: อาจารย์อย่างนี้แล้วมันไม่เกิดปัญหา
0: หรอมันก็เกิดความลักลั่นเพราะทหารรับจ้างเหล่านี้เนี่ยนะครับใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ย่อมได้รับความบำเหน็จบำนาญย่อมได้รับความดีความชอบย่อมมีโอกาสเพชรทูลเรื่องราวต่างๆทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้น
1: เป็นเสนาบดี
0: ต่างๆอย่างเช่นยามาดะนางามาสะก็ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นก็อยากจะเล่าเรื่องยามาดะ
1: โอ้โห
0: สนุกมากเลยยามาดะเนี่ยนะรับราชการตั้งแต่เป็นกระจอกกระจอกอ่ะก็ไต่อันดับเรื่อยเฉลียวฉลาดไหวพริบดี
1: เก่งใช่ไหมอาจารย์เก่ง
0: ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นยามาดะนี่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าทรงธรรมนะฮะในรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมยามาดะนี่จงรักภักดีมากพระเจ้าทรงธรรมชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเนี่ยนะครับพระราชโอรสก็คือพระเชษฐาธิราชเนี่ยนะครับเกิดการแย่งราชสมบัติกันระหว่างพระเชษฐาธิราชคือลูกของพระเจ้าทรงธรรมกับน้องของพระเจ้าทรงธรรมยามาดะนี่สนับสนุนลูกๆจนกระทั่งพระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชสมบัติ
1: ก็คืออยู่ฝั่งของ
0: ลูกชาย
1: ลูกชาย
0: ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองเนี่ยนะฮะท่านก็อยากได้ราชสมบัติพูดง่ายๆนะฮะท่านก็รู้สึกขัดอกขัดใจมากเหลือเกินที่ยามาดะเนี่ยออกหน้าออกตาในความจงรักภักดีนะฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดออกยากลาโหมก็ออกอุบายให้ส่งยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชที่เล่ามาตรงนี้ก็อยากจะย้อนให้ฟังว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะงงว่าอยู่ยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ด้วยเหตุผลกลใดก็เพราะว่านครศรีธรรมราชแถบนั้นลูกชายหรือเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะชื่ออะไรนะโอนินอะไรสักอย่างนึงประมาณเนี้ยนะก็รับราชการด้วยพอท่านไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชตอนนั้นนครศรีธรรมราชเป็นเมืองหลักของภาคใต้ยามาดะนี่ถือเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้เป็นเจ้าเมืองของไทยคือไม่ว่าเจ้าเมืองไหนแหละเจ้าเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายอีสานฝ่ายตะวันออกฝ่ายใต้

0: มียามาดะคนเดียวที่ได้เป็นเจ้าเมืองไม่เคยมีต่างชาติเป็นเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์เลยคนญี่ปุ่นก็ภูมิใจจนทุกวันนี
1: ้
0: ปรากฏว่ายามาดะก็ส่งลูกชายเนี่ยนะไปเก็บภาษีเก็บภาษีเก็บสวยเนี่ยนะจากเมืองปัตตานีตอนนั้นก็จะมีทั้งชาวญี่ปุ่น
1: เป็นเมืองล
0: ูกใช่ไหมคะเป็นมีทั้งชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ปัตตานีมีชาวอังกฤษชาวโปรตุเกสนะมีจีนก็มีญี่ปุ่นมีจีนมีโปรตุเกสมีอังกฤษมีญี่ปุ่นจีนจ่ายภาษีหมดคนไทยจ่ายภาษีหมดนะมีแต่อังกฤษฮอลันดาอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่ยอมฝรั่งอ่ะ
0: สเปนไม่ยอมจ่ายฝรั่งเจ้าเมืองปัตตานีก็เข้ากับฝรั่งท่านก็เลยต้องยกกองทัพไปปราบเมืองปัตตานีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองจากอยุธยาก็ส่งทหารเป็นกองโจรทำทีว่าเป็นกองโจรจากฝ่ายปัตตานีออกมามีการรบกันในเวลาค่ำคืนปรากฏว่าถ้าฆ่ายามาดะได้ก็สำเร็จตามแผนพระเจ้าปราสาททองปรากฏว่าครั้งนั้นฆ่าไม่สำเร็จนะฟันโดนแขนเป็นแผลฉกรรจ์ก็ต้องยกกองทัพกลับนครศรีธรรมราชไปนอนรักษาแผลอยู่ไม่ตายทำยังไงไม่ตายทำยังไงก
1: ็วางแผนอีก
0: วางแผนอีกพระเจ้าปราสาททองเก่งที่สุดเอาพิษงูผสมกับยาพิษของสมุนไพรจากพืชทำมาเป็นน้ำมันทำเป็นน้ำมันแล้วก็ส่งไปทางใต้ตำนานเขาบอกทาไปทะโลมลงไปในผ้าพันแผลแล้วก็ส่งไปให
1: ้โหดมาก
0: ยามาดะเป็นทำนองว่าเป็นผ้าพันแผลพระราชทาน
1: ไม่พันก็ไม่ได
0: ้ไม่พันก็ไม่ได้ยามาดะพันเข้าไปพิษงูก็ค่อยๆทำแรกแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเด็ดเด็ดสมอร์เร่ค่ะชะโตมัตเตคุดะไซตายไปเลย
1: โอ้ย
0: ซาโยนาระ
1: ใจร้ายจังเลยอ่ะอาจารย
0: ์ซาโยนาระค่ะบ๊ายบายทางบ้านญี่ปุ่นที่อยุธยาพระเจ้าปราสาททองเมื่อขาดผู้นำแล้วส่งกองทหารเป็นกองโจรเข้าปล้นสะดมเผาหมดญี่ปุ่นส่วนหนึ่งหนีแตกกระจัดกระจายญี่ปุ่นส่วนใหญ่ลงเรือกลับญี่ปุ่นเลย
1: ทำไมเราทำอย่างนั้นน่ะ
0: ต้องการลดอำนาจและบทบาทของกองอาสาญี่ปุ
1: ่
0: นในช่วงระยะเวลานั้นจบเล่าจบแล้วเหนื่อย
1: ฟังแล้ว
0: ดื่มน้ำชา
1: ฟังแล้วแอบหดหูกับเรื่องของสงครามพักดื่มน้ำชาแป๊บนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ชุ่มคอก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเรื่องญี่ปุ่นยังไม่จบ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของคำว่าปิ่นโตที่หมายถึงภาชนะที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆมีหูหิ้วซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่าปิ่นโตน่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าเบนโตซึ่งหมายถึงข้าวกล่องนั่นเองและคนไทยได้นำมาใช้จนกลายเป็นคำว่าปิ่นโตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

0: ินอีกคำนึงก่อนหนูมีคำถาม
1: ถามมาถามมา
0: เดี๋ยว
1: ไม่เอาคุณแม่บอกว่าอาหารอยู่ในปากไม่ให้
0: ไม่ไงให้กินอีกหนึ่งคำ
1: ไม่กินแน่นอน
0: จริงเหรอกันที่เหลือนี่หนูกินหมดนะเพราะหนูไม่ได้พูด
1: สบายมากเลย
0: ทั้งกดลงไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: จุ่มสีแล้วกดบนผ้าเป็นลวดลายตามรสนิยมของราชสำนักอยุธยาเรียกกันว่าผ้าลายยาง
0: ผ้า
1: ลายยางเราส่งออกไปขายประเทศญี่ปุ่นโชกุนเสนาบดีข้าราชการเศรษฐีมีสตังค์ซื้อผ้าลายยางจากอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นของเราเนี่ยนะไปใช้เขาไม่ได้เอาไปนุ่งของเราเนี่ยเอาไว้นุ่งเป็นโจกระเบนนุ่งจีบหน้านางแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปถึงเขาตัดเป็นชิ้นขนาดเล็กขนาดน้อยย่อยไปหมดเลยทั้งผืนเอาไว้ห่อเช่นห่อถ้วยสำหรับดื่มชาห่อข้าวของที่ใช้ในพิธีชงชาพิธีชงชาของญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกกันว่าทีเซอร์โมนีเป็นพิธีที่ถือว่าไฮคลาสสูงสุดของญี่ปุ่นละผ้าทั้งหมดเนี่ยห่อจากผ้าในราชสำนักสยาม
0: สุดยอด
1: นอกจากนั้นนะในพิธีชงชาถ้าเก๋จริงๆเบาะที่นั่งที่เรานั่งกันเนี่ยเบาะนั่งในระเบาะนั่งข้างในเนี่ยต้องเย็บตัดเย็บด้วยลายยางจากราชสำนักสยามนี่เอาง่ายๆเลยนะมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะรัช

0: การที่5เนี่ยนะท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่นด็อกเตอร์เนี่ยนะมาซาโอะโทกิชิเนี่ยนะมาซาโอะโทกิชินี่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะทำเรื่องภาษีคือญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมันเหมือนกันก็ตรงที่ว่าเราเนี่ยเสียเปรียบชาติตะวันตกเอางี้ก็แล้วกันน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะด็อกเตอร์มาซาโอะโทกิชิเนี่ยท่านเคยต่อสู้ในเรื่องของภาษีเรื่องกฎหมายภาษีระหว่างญี่ปุ่นยุโรปขอแก้ไขสัญญาแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆในปีพ.ศ.2440เป็นปีที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดทางราชการญี่ปุ่นส่งแล้วนะท่านเนี่ยนะต้องบอกว่ามาถึงแก่กรรมขณะที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ในประเทศไทย
1: คือเสียในประเทศ
0: ไทยมาตายในประเทศไทยการเจรจาก็เลยต้องผ่านเป็นจากคนต่อไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านคือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาช่วยประเทศไทยญี่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์กันดีมากเลยอีกท่านหนึ่งนะมิ้นที่ต้องขอเล่าเอาไว้เลยนักเรียนในโรงเรียนนี้ทุกคนต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของท่านนะท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านคือนางสาวยาสุอิเทสึเคยได้ยินไหมยาสุอิเทสึท่านเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนราชินี
1: เป็นคนญี่ปุ่นเหรอคะ
0: เป็นชาวญี่ปุ่นท่านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับการทาบทามคือรัชกาลที่5เคยตั้งโรงเรียนหญิงเอาไว้ในประเทศไทยแล้วไม่ประสบความสำเร็จการบริหารจัดการต่างๆในที่สุดโรงเรียนนั้นปิดตัวไปในขณะนั้นนะครับสมเด็จพระพันปีพระมเหสีของรัชกาลที่5ก็ทรงพระราชโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นมาอีกนะครับโรงเรียนราชินีก็ได้เจรจาทาบทามไปทางรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็สืบค้นพบว่านางสาวยาสุอิเทสึเนี่ยท่านเพิ่งจบการศึกษาจากลอนดอนมาสดๆกำลังจะกลับประเทศญี่ปุ่นทาบทามเลยมาไม่ตอนแรกท่านก็ลังเลจะมาดีไหมเมืองสยามยุงก็ชุมนะบ้านเมืองเป็นยังไงก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าใช้ช้างญี่ปุ่นก็ไม่มีช้าง
1: ก็งงๆ
0: อากาศร้อนไม่หนาวเย็นเหมือนญี่ปุ่นเอาละวะตัดสินใจในที่สุดท่านยอมมา
1: ลองดู
0: มาลองดูท่านมาวางรากฐานการบริหารจัดการโรงเรียนราชินีอยู่3ปีในที่สุดท่านก็เดินทางกลับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญเมื่อกลับไปญี่ปุ่นแล้วท่านไปก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นมาจนทุกวันนี้ไม่เจ๋งยังอยู
1: ่นั่น
0: นั่นก็คือโตเกียววูเมนคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี
1: ้
0: นางสาวเทสึนี่ท่านไปตั้งนะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เรื่องเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นนายโทยาม่า
1: เ
0: ป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเราก็ทาบทามเข้ามาและรัชกาลที่5โปรดให้เชิญนายโทยาม่ามาในช่วงปลายรัชกาลประมาณ 2450-49-50 เข้ามาตั้งกรมไหมกรมช่างไหมตั้งกรมช่างไหม
1: ตั้งเป็นกรมเลยเหรอคะ
0: กรมช่างไหมเลยตั้งอยู่ในพระราชวังสวนดุสิตนะฮะแล้วก็ขยายพื้นที่ไปทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บริเวณสยามสแควร์ปัจจุบันนี้
1: อาจารย์เดี๋ยวนะอย่างนี้คือเท่ากับว่าเป็นคนแรกเหรอคะที่เอาเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเข้ามาในไทย
0: การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นของไทย
1: ดึกดำบรร
0: พ์มาตั้งแต่ทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอยุธยารัตนโกสินทร์พันธุ์ไหมของเราเป็นพันธุ์ไหมพื้นบ้านรังสีเหลืองความยาวประมาณสักไว้หมดไม่เล่าไม่เล่าง
1: ั้นขออีกเรื่องนึงสุดท้ายได้ไหม
0: ได้โอ้โถ
1: พูดถึง
0: นึกว่าฉันจะจนปัญญากับคำถาม
1: ไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าจะมากลัวเหนื่อยง่ายกลัวเหนื่อย
0: ไม่มีวันจนแต
1: ้
0: ม
1: ไม่เคยคิด
0: โอเคให้ถามได
1: ้ก็คือว่าสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องของทหารแล้วเนี่ยความสัมพันธ์หลักๆอีกอย่างนึงคือการค้าใช่ไหมคะอาจารย์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างร้านสรรพสินค้าโอ้ยหลายอย่างเลยของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในไทยหนูอยากรู้ว่าเรื่องการค้าหรือว่าธุรกิจแรกๆเลยอ่ะของญี่ปุ่นที่เข้ามาไทยเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเป็นธุรกิจอะไร
0: โอ้โหเอางี้นะมินห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นห้างแรกเนี่ยที่เข้ามาประเทศไทยก็คือห้างไดมารูตอนนั้นใช้คำว่าไทยไดมารู
1: อ๋อไทย
0: ไทยไดมารูนะฮะสร้างขึ้นนะ

0: บริเวณที่เป็นที่ตั้งตอนนี้ก็คือเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ติดเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของวังเพชรบูรณ
1: ์บริษัทวังเพชรบูรณ์
0: ไทยเดมารูจำได้เลยนะตอนนั้นเป็นห้างสรรพสินค้าติดแอร์เย็นฉ่ำและเป็นห้างแรกที่มีบันไดเลื่อน
1: ห้างแรกของไทยเลย
0: ของประเทศไทยตอนนั้นเซ็นทรัลเซ็นทรัลก็ยังไม่มีบันไดเลื่อนเดอะมอลล์ยังไม่เกิดขึ้น
1: แล้วเราก็เดินขึ้นบันไดกันขาลาก
0: บันไดเลื่อนนะมันไม่สูงแหละแค่สองชั้นคนมาเข้าคิวเงอะเงอะงะไม่กล้าก้าวไม่กล้าก้าวขึ้นนะกลัวเพราะมันไหลขึ้นไปกลัวจังหวะอู้ต่อคิวกันยืดยาวไอ้ที่ขึ้นไปถึงแล้วก็ไม่กล้าก้าวออกก้าวออกแล้วดันไม่ก้าวเดินคนข้างหลังไหลขึ้นมาก็ไปชนคนข้างหน้าคนข้างหลังไหลมาชนคนข้างหน้าแล้วก็หงายหลังลงไปคนข้างหลังที่อยู่บนบันไดก็หงายตามอุตลุดสุดใจสนุกสนานมาก
1: เอานี่สนุกเหรอ
0: สนุกต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยกำกับการสอนการขึ้นบันไดเลื่อน
1: โอ้ย
0: จำได้เลยพี่เองก็ไปเป็นที่สนุกสนานมากเลยนี่ห้างสรรพสินค้าเสียดายนะปัจจุบันนี้ห้างไทยไดมารูปิดกิจการไปแล้วนะครับคลายฉงนวันนี้เยอะแยะมากมายแล้วมิ้นจ๋าเราเก็บเอาไว้ให้ท่านผู้ชมติดตามสิเล่าหมดเดี๋ยวเขาไม่ตามเราอ่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ก่อนขอบคุณมากนะคะ
0: โอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี
1: ้วันนี้คลายฉงนเรื่องญี่ปุ่นไปเยอะคุณผู้ชมทุกวันนี้เห็นเรียกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าเป็นย่านธุรกิจต่างๆย่านคนอยู่อาศัยญี่ปุ่นเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเคยชินนึกว่าเขาเนี่ยช่วงนี้เป็นเทรนด์หรือเปล่าเข้ามาบ้านเราเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วนี่มาตั้งแต่สมัยอยุธยามาไกลแล้วก็มานานแถมยังมีความสัมพันธ์อันดีได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากกษัตริย์ไทยด้วยทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องของการอารักขารวมถึงเรื่องต่างๆมากมายทั้งวิทยาการที่เราได้รับมาที่สำคัญโรงเรียนราชินีเพิ่งรู้วันนี้เลยว่าครูใหญ่คนแรกเป็นคนญี่ปุ่นสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรเนี่ยต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ตอนนี้ทนกลิ่นอาหารหอมๆไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมิ้นกับอาจารย์ขอตัวรับประทานอาหารมื้อนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่สำคัญของชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลเรื่องราวจากรามเกียรตินอกจากจะนำเสนอหลักปรัชญาที่ว่าด้วยธรรมะย่อมชนะอธรรมแล้วรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในเนื้อเรื่องยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่และคติความเชื่อโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองแบบเทวราชที่นับถือองค์พระมหากษัตริย์เป็นปางหนึ่งของนารายณ์อวตารต้นฉบับหนังสือวรรณคดีรามเกียรติ์เท่าที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายสำนวนทั้งที่เป็นฉบับหลวงและฉบับท้องถิ่นในส่วนรามเกียรติ์ฉบับหลวงนั้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยาคือรามเกียรติ์คำภาคและคำฉันท์ส่วนในสมัยกรุงธนบุรีแม้ว่าบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยเท่าใดนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ไว้ด้วยครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยแทบทุกพระองค์ต่างก็ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นเริ่มจากบทละครรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่1บทละครและคำภาครามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4โครงภาพรามเกียรติ์ซึ่งรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งเพื่อจารึกไว้ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแล่งใ

0: จ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณคนตาย
1: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า
4: เห็นเนาะไปทำห่อนู่นนู่นไป
2: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
5: รู้จักครับ
2: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
5: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
2: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
5: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
3: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
6: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
3: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
4: ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตเข้าใจในอดีตเข้าใจรากเพื่อเข้าใจเราในปัจจุบันครับทุกวันนี้นะครับหากมีการพูดถึงเรื่องการศึกษาหลายคนคงสายหัวและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงได้เวลาต้องปฏิรูปกันอย่างจริงจังสักทีเราจึงเห็นการทุ่มงบประมาณจำนวนมากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการสรรหาโมเดลใหม่ๆจากต่างประเทศกันตลอดเวลาในขณะที่เด็กไทยเองได้ชื่อว่าใช้เวลาในห้องเรียนในแต่ละวันเนี่ยมากที่สุดในโลกผลลัพธ์ที่ออกมาเวลาจัดอันดับการศึกษาทำไมการศึกษาไทยถึงอยู่อันดับรั้งท้ายทุกทีวันนี้ครับรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในอดีตไปดูประวัติศาสตร์การศึกษาของไทยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและในอนาคตโอกาสทางการศึกษาทางเลื่อนการศึกษาของเราที่เหมาะสมกับ

0: ากย้อนกลับไปในอดีตนะครับก่อนที่เราจะมีระบบโรงเรียนระบบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาอย่างทุกวันนี้คนในสมัยก่อนถ้าอยากรู้อะไรอยากเรียนอะไรก็จะไปที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางของสัพพวิทยาต่างๆและก็มีพระซึ่งไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ทางศาสนานะครับแต่รวมถึงการศึกษาด้วยครับ
1: ถ้าพูดถึงสมัยโบราณเก่าแก่ประเทศไทยแล้วเนาะสถานศึกษาการศึกษามันยังไม่มียังไม่เจริญเวลาเราจะไปเรียนเราก็มักจะไปเรียนอยู่ที่วัดกันไปถามครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เรียนจากวิชาทางศาสนาค่อยขยายผลมาเป็นวิชาชีพส่วนอื่นๆไปในโครงสร้างของสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนั้น
2: ถามว่าตามบ้านมีไหมตามบ้านเนี่ยแหละเป็นแหล่งสัพพวิทยาเลยแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นเช่นบ้านดนตรีบ้านดนตรีก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็คนที่อยากได้วิชาความรู้เนี่ยก็จะมาหาครู
3: จุบัน
0: การเข้ามาของระบบการศึกษาสมัยใหม่หรือการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะครับดังมีข้อมูลว่าบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้นำชาวสยามไปเรียนที่ยุโรปเพื่อกลับมาเผยแพร่วิทยาการในสยามถึง 2-3 รุ่นเลยนะครับการเข้ามาของระบบการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มเห็นเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับในช่วงนั้นเองสยามเองก็อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนบ้านเมืองเพื่อไปสู่ความทันสมัยเรามีการส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศส่งคนเข้าไปเรียนรู้วิทยาการอย่างเช่นวิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมการต่อเรือและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงนั้นเองสยามก็ได้มีการติดต่อทางการค้าติดต่อทางการทูตกับมิชชันนารีหลายกลุ่มหลายคณะโดยเฉพาะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลต่อการวางรากฐานระบบการศึกษาของไทยในเวลาต่อมาครับ
2: กลุ่มที่มาจากสหรัฐอเมริกาคือคณะ Presbyterial เป็นนิกายหนึ่งในโปรเตสแตนต์ซึ่งเน้นในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของหมอแล้วก็เรื่องของการศึกษาอย่างมากคณะ Presbyterial เนี่ยมีบทบาทต่อระบบการศึกษาตั้งระบบการศึกษาให้เลยก็คือตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียกว่าคริสตจักรสำเร็จก็คือโรงเรียนของกรุงเทพคริสเตียนซึ่งเป็นโรงเรียนชายนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนฝ่ายหญิงกุลสตรีวังหลังแล้วก็มาปรับมาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราถูกปลูกฝังหรือแนวทางในการศึกษานะในระบบแบบอเมริกันก็คือระบบของคณะ Presbyterial ที่เข้ามา
0: ทั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่เกิดขึ้นในสยามแต่ก็ก่อตั้งโดยมิชชันนารีต่างชาตินะครับจนกระทั่งปี2442จึงมีโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสยามเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบำรุงวิชาและตามมาด้วยโรงเรียนราชินีในปี2447ซึ่งโรงเรียนเอกชนเหล่านี้นะครับถือได้ว่ามีความสำคัญในการสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐเองนะครับก็ให้การสนับสนุนในการเปิดโรงเรียนพร้อมทั้งมีเงินช่วยเหลือเพราะว่ารัฐเองนะครับไม่มีศักยภาพในการที่จะเปิดโรงเรียนได้ทั้งหมด
2: ภายหลัง20กว่าปีเท่านั้นจากโรงเรียนที่เริ่มจัดตั้งขึ้นนะคะก็ไม่นานก็เริ่มมีโรงเรียนเอกชนทั่วทุกหัวละแห่งเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนคนในเมืองแล้วก็ลูกหลานใครไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะขาดโอกาสก็กลายเป็นพระราชบัญญัติเกิดขึ้นว่าต้องได้รับการศึกษานะคะทุกคนควรจะเป็นแบบนั้นนะ
0: นอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนเอกชนจีนซึ่งมีการจัดตั้งครั้งแรกในปี2451และก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนทำให้รัฐคิดควบคุมการตั้งโรงเรียนจีนเพื่อความมั่นคงของชาติจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนเอกชนขึ้นในปี2461และโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่มีความสำคัญต้องถือว่าสำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือโรงเรียนหลวงโรงเรียนหลวงนะครับแต่ก่อนดั้งเดิมนะครับก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี2414โดยพระบาทสมเด็จ

0: พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาให้ความรู้กับข้าราชการและอบรมสั่งสอนบุตรหลานของราชวงศ์โรงเรียนหลวงแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในครั้งที่มีการจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำหรับข้าราชการนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชปรารภว่าควรมีการจัดตั้งโรงเรียนให้แพร่หลายต่อไปให้เป็นประโยชน์สำหรับราษฎรด้วยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกที่วัดมหันตพารามนะครับในปี2427
1: พอหลังจากช่วงมิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในการจัดการศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลสยามเองเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดการการศึกษาเหล่านี้ให้กระจายไปเพราะเห็นความสำคัญนะคะก็ใช้ฐานซึ่งเป็นฐานเดิมเลยก็คือวัดออกไปเนี่ยก็กระจายไปตามวัดก่อนอันที่สองคือเทศบาลก่อนที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงธรรมการเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาของชาติทั้งหมดโดยภาพรวมชั้นที่5เนี่ยท่านใช้วัดเป็นฐานในการขยายความรู้แบบโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนต่างๆก็มีทั้งโรงเรียนในระดับประถมและโรงเรียนในระดับมัธยมเพราะนั้นน่ะโรงเรียนมันก็ส่วนใหญ่อยู่ที่วัดทั้งนั้นแหละ
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองพระโขนงนะครับย่านอ่อนนุชเขตประเวศข้างๆผมนี่ก็คือวัดปากบ่อแล้วก็โรงเรียนวัดปากบ่อนะครับหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในฐานะชุมชนต้นแบบที่มีความพยายามที่จะนําโครงสร้างเดิมกลับมานะครับก็คือโครงสร้างของบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนในนามของบวรครับ
2: โครงสร้างของสังคมไทยมันทำให้วัดโรงเรียนบ้านมันเชื่อมโยงกันบ้านเป็นผู้ตั้งวัดวัดเป็นผู้ตั้งโรงเรียนโรงเรียนจะเกิดหลังสุดเพราะฉะนั้น3องค์กรนี้ก็ต้องมาเชื่อมโยงกันมาช่วยกันมาช่วยกันดูแลพระนักครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนเด็กก็ต้องผ่านหลวงพ่อด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรชาวบ้านก็น้อมมาปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อมีปัญหาก็ปรึกษาชาวบ้านเรื่องโรงเรียนไปมามันก็เลยเชื่อมโยงผูกพันกันมากลายเป็นบวรมาโดยปริยายทุกวันนี้
3: เราเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาอยู่แล้วนะคะเด็กเราก็จะได้รู้ขนบธรรมเนียมมีการสวดมนต์ไหว้พระวันสำคัญทางศาสนาเราจัดกิจกรรมทุกอย่างนะคะของโรงเรียนกับของวัดวัดมีกิจกรรมอะไรโรงเรียนจะเข้ามาร่วมหมดเลยนะคะเข้ามาร่วมแล้วก็จะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ส่วนทางบ้านเราก็มีผู้ปกครองเด็กชุมชนอาศัยผู้ปกครองอาศัยประธานชุมชนอะไรเนี่ยค่ะช่วยกันเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนของเขตสวนหลวงเนี่ยของเรานี่จึงเข้มแข็งค่ะ
0: โครงการนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรไหม
4: ช่วยได้เยอะเลยอย่างน้อยๆหนึ่งณตอนนี้ปัญหายาเสพติดพี่บอกได้เลยปัญหาวัยรุ่นเกเรตอนนี้ในชุมชนไม่ค่อยมีแต่ที่อื่นเข้ามามุมมองปัญหาตรงนี้สมัยก่อนเด็กวัยรุ่นในชุมชนต้มน้ำใบกระท่อมกินกันกลางถนนเลยต้มให้เห็นตอนที่ว่ากระท่อมยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะพี่ก็จะใช้ความอ่อนโยนเข้าไปคุยกับเขาฝานล้อมเขานู่นนี่นั่นเหมือนที่บอกอ่ะโครงการบวชเนนโครงการบวชพระเด็กพ่อแม่เอาลูกมาฝากมาบวชเนนดีกว่าเพื่อที่จะกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เด็กๆให้รู้ว่าเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้มาเรียนได้มาฝึกได้มามีวินัยได้มาทุกเรื่องอยู่ตรงนี้ค่ะ
1: บางทีนะเจ้าอาวาสยังรู้จักถึงพ่อถึงแม่เพราะอะไรเพราะว่าเราใส่บาตรท่านทุกเช้าอะแล้วก็ดูว่าใครเป็นเกเรมีงานวัดเนี่ยไอ้ตัวเกเรเนี่ยมันถูกจัดการหมดอะโดยใครโดยผู้ใหญ่ในชุมชนใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยกล้ารู้ไปหมดว่าลูกใครไอ้นักเลงหัวไม้เนี่ยมันก็กลัวพ่อกลัวแม่มันทั้งนั้นแหละก็ตามได้จนถึงบ้านสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในโครงสร้างทางสังคมฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกลับไปบอกว่าบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องโครงสร้างเดิมอยู่แล้วคุณควรจะกลับไปหาโครงสร้างเดิมได้ไหมแต่บางแห่งนั่นคือไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนอ่ะมันถูกตัดขาดออกไปจากความเป็นสังคมมนุษย์ไปหมดเลยอ่ะ
0: และนอกจากโรงเรียนวัดนะครับก็ยังมีโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนสังคมและก็วัฒนธรรมไม่แตกต่างจากโรงเรียนวัดโรงเรียนที่ว่านี้ก็คือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: โรงเรียนก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณ 2,480 ปลายๆนะครับก็วันนี้ก็มีอายุประมาณสักค่อนร้อยเข้าไปแล้วก็เริ่มต้นมาจากคุณทวดตอนนั้นน่ะก็อยากมีรายได้ด้วยแล้วก็อยากสอนลูกหลานด้วยไม่อยากให้ลูกหลานออกไปไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มสอนลูกหลานมาก่อนโดยที่นักเรียนคนแรกของโรงเรียนเนี่ยเป็นหลานของตัวเอง
1: อุปกรณ์เด็กต่อห้องต้องไม่เยอะนะเน้นการดูแลที่ทั่วถึงผู้ปกครองและคุณครูสามารถเข้าถึงกันได้ตลอดเวลา
0: เป็นช่วงเจเนเรชัน2ครับเป็นรุ่นคุณย่าคือช่วงนั้นก็โรงเรียนก็จะมีชื่อเสียงมากๆนักเรียนที่เนี่ยก็จะมีประมาณ900ถึง 1,200 คนปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนประมาณ180ถึง240คนเรามีสังคมยังไงผมมองว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเอกชนในโรงเรียนนะครับจะมีความเป็นตัวเองได้ค่อนข้างสูงนั่นน่ะคือข้อดีของโรงเรียนเอกชนหนึ่งก็คืออบอุ่นสองสภาพแวดล้อมจะดีครับเพราะว่ามันจะเห็นกันหมดเหมือนวันนี้อยู่ในครอบครัวมันก็จะเจอกันเห็นกันอยู่แล้วทุกวี่วันอย่างเงี้ยครับเราจะดูแลได้ทั่วถึงคุณครูที่อยู่ที่นี่ก็ยังมีคุณครูที่สอนผมมาอยู่วันนี้ก็ยังสอนอยู่ครับอยู่กันเป็นแบบครอบครัวทุกคนอยู่กันนานครับไม่ได้แบบมาแป๊บๆเราไปทุกคนก็มาอยู่กันแบบจริงจังครับ
2: โรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้มันดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากนะคะแล้วก็เอาใจใส่สามารถจะดีไซน์ดึงเอาชุมชนนะอย่างเช่นคุณป้าคุณแม่เข้ามาทำดูแลเรื่องอาหารการกิน
3: ขายที่นี่มานานยังครับ
4: 40กว่าปี
3: แล้วจำเด็กได้ทุกคนเลยเหรอ
4: ได
3: ้นี่ชื่ออะไร
4: บัญญาพล
3: ฮะชื่ออะไรนะ
4: บัญญาพล
3: บัญญาพลแล้วเจอเข้ามากี่ปีแล้วเนี่ย
4: นี่เพิ่งเรียนไปกี่ปีสี่แต่ห้าปีแล้ว
3: รู้จักชื่อหมดเลยเหรอแล้วบ้านลุงอยู่แถวไหนครับ
4: บางสะแก
3: บางสะแกไกลไหมครับถึง
4: ซอย33นี่เข้าไป
2: อยู่ในชุมชนแล้วมันมีความอบอุ่นนะแล้วก็ครูเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นคนในชุมชนด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยความจำเป็นด้วยนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแบบคนที่ตั้งใจเพื่อจะมาสอนเด็กที่มีจำนวนน้อยๆแบบนี้สร้างพื้นที่ขนาดเล็กๆเนี่ยนะให้มันมีคุณภาพให้ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจำนวนน้อยเนี่ยนะคะมันก็มีเวลาอยู่แล้วล่ะในการที่จะใส่ทุกอย่างหรือปรับปรุงทุกอย่าง
3: ถึงแม้ว่าโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะมีความสำคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ปฏิเสธได้ยากว่าโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้กำลังประสบปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจากสถิตินะครับตั้งแต่ปี2540โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเนี่ยทยอยปิดตัวลงเรื่อยๆ2540ถึง2556 16ปีนะครับโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กปิดตัวลงไปถึง225โรงเรียนแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าในอนาคตโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะปิดกิจการมากขึ้นเรื่อย
2: ก็เมืองมันเจริญมากขึ้นเจริญในที่นี้หมายถึงว่าเป็นนครมากขึ้นแล้วเราก็ทำหลายความสัมพันธ์ในโครงสร้างแบบนี้ออกไปจนหมดเลยเราไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะคะเราเรื่องของชุมชนเรื่องของตลาดเรื่องของความเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มันเห็นหน้าค่าตากันเหล่านี้มันเริ่มหายไปจากสังคมไทยแล้วก็ยัดเยียดเอาโรงเรียนซึ่งอาจจะอยู่ไกลพื้นที่ไม่ได้ไปอยู่ในชุมชนเนี่ยนะซึ่งเป็นวิธีคิดแบบนี้ของกระทรวงศึกษาธิการมานานมากแล้วแล้วก็ปรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะอยู่มีความสัมพันธ์กัน
1: เมื่อก่อนก็จะมีโรงเรียนเอกชนประมาณ850โรงตอนนี้ก็จะเหลือไม่ถึงประมาณ300โรงและก็ปิดค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าด้านบุคลากรที่เอกชนเนี่ยจะโดนถ้าพูดง่ายๆก็คือโรงเรียนเอกชนบางทีจะโดนแย่งตัวไปจากรัฐบาลอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเนื่องจากมีการสอบครูพอสอบครูค่ะพอรัฐประกาศผลปุ๊บคุณครูบางทีเขาไปอ่ะเขาไม่แจ้งเราเขาไปเลยไปกันหมดเลยทางนายที่ทองพูนก็บอกแหละว่าให้แจ้งได้เราไม่ว่าแต่ขอเราให้หาคนพอไปเลยทำให้ระบบขัดสนพอขัดสนมีปัญหาผู้ครองเริ่มไม่แฮปปี้ไว้ทำไมโรงเรียนเอกชนเปลี่ยน

0: คุณครูบ่อยเพราะเวลาเปลี่ยนยกเซตเลยนะมันก็จะเกิดปัญหาว่าโรงเรียนเอกชนโดนแย่งครู
1: ก็อย่างที่ผมบอกครับเด็กน้อยลงคราวนี้พอเด็กน้อยลงครูก็ต้องจ้างเหมือนเดิมต้นทุนก็ยังคือเหมือนว่าต้นทุนเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่ารายได้น้อยลงรายได้ไม่พอต่อต้นทุนก็คือขาดทุนถ้าขาดทุนมากๆก็ไม่ไหว
0: และยิ่งช่วงโควิดช่วงนี้ค่ะก็เป็นไปได้ว่าการแบกรับเศรษฐกิจของช่วงโควิดเนี่ยค่อนข้างลำบากโรงเรียนใหญ่ๆอยู่ได้โรงเรียนเล็กพอเด็กออกค่าใช้จ่ายฟิกคอสมีทุกวัน
1: ปิดไปหลายโรงเรียนนะครับแถวนี้ก็ปิดไปหลายโรงเรียนก็ถือว่าหายไปสัก 50% ได้ผมก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะครับก่อนโควิดเนี่ย2ปีเนี่ยผมคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ไหวมั้ยเนี่ยเราจะยังไงดี
2: แล้วหลายแห่งที่เขาพยายามจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเป็นไอคอนที่สำคัญเลยของชุมชนที่มันเป็นหมุดหมายทำให้คนจากชุมชนนี้ออกไปแล้วก็แบบได้งานเป็นข้าราชการได้ดีนะก็เยอะแยะไปหมดเลยถ้ามันถูกยุบไปแล้วหรือมันหายไปแล้วโรงเรียนนะมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่เพราะเขาก็พยายามที่จะควบรวมเพื่อจะเป็นการจัดการที่อันนี้ก็คือกระทรวงศึกษามองแค่นี้เรื่องของการจัดการ
3: นอกจากโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าแล้วในปัจจุบันก็มีการศึกษาทางเลือกประเภทหนึ่งนะครับที่ผู้ปกครองหลายบ้านให้ความสนใจเพราะเป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลครับ
4: โฮมสคูลจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราไม่ได้ส่งลูกเข้าไปเรียนในระบบแค่นั้นเองอะค่ะจะด้วยวิธีไหนก็ตามออกมาสอนลูกเองให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าการสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะไม่ได้มองว่าการศึกษามันจะต้องอยู่แค่ในโรงเรียนก็คือเวลาไปโรงเรียนเนี่ยค่ะในหนึ่งวิชาเนี่ยคุณครู1คนแต่ว่าเด็กๆในห้องเนี่ยสมมุติว่าในห้องมีประมาณ 30-40 คนเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มันหลากหลายไม่เหมือนกันเด็กบางคนอาจจะเข้าใจวิธีที่ครูสอนคนนี้แต่เด็กอีกคนนึงอาจจะไม่เข้าใจด้วยวิธีสอนวิธีนี้พอเขาไปสอบหรืออะไรเงี้ยมันทำคะแนนได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะโดนเขาต้องการอย่างลูกสาวคนโตเขาก็ตอนเล็กๆเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงไก่
5: อันนี้คือเส้นเลือดนะคะมันจะอยู่บริเวณตรงนี้
4: พอเลี้ยงเขาก็จะสังเกตดูพฤติกรรมมันคอยไปเล่นคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขของเขาแบบนี้
5: เวลานะคะเลยตัวใหญ่ประมาณนี้ค่ะ
6: มันดุกดิกไหม
5: มันดุกดิกอะ
4: เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการเรียนรู้ของเขาที่มันเกิดจากสิ่งที่เขาสนใจจริงๆถ้าถามว่าวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมมันก็ได้จากการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
7: ระวังจะให้โดนสีดำ
4: แต่คำถามที่โดนบ่อยๆก็คือแล้วลูกจะมีสังคมหรอก่อนอื่นเราต้องมองก่อนว่าคำว่าสังคมมันคืออะไรสังคมมันจำเป็นที่แบบลูกเราจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนแล้วมีสังคมในโรงเรียนแค่นั้นหรอจริงๆสังคมมันไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนนะ
5: เฮ้ยได้เยอะเลยเหรอ
4: มันมีสังคมญาติพี่น้องสังคมเพื่อนบ้านสังคมของกลุ่มคนที่สนในกิจกรรมเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันมันก็เป็นสังคมได
2: ้ชาวตะวันตกในปัจจุบันเนี่ยมันก็ปฏิเสธระบบโรงเรียนกันเยอะแล้วระบบโรงเรียนแบบที่หมอบัตเล่มาวางหรือว่าพวกเพรสไปที่เรื่องมาวางไว้เนี่ยมันก็ปฏิเสธกันทั้งนั้นอ่ะนะเยอะแต่ของเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของพ่อแม่ด้วยว่าจะดึงเอาลูกออกมาจากโรงเรียนได้ไหมคือจะให้ลูกเนี่ยใช้เวลาในโรงเรียนเนี่ยขนาดนี้ได้ไหม
8: ทุกวันนี้นะครับปฏิเสธได้ยากว่ามีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อว่ามีโรงเรียนดังๆใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แห่งที่สามารถรับประกันอนาคตบุตรหลานของตัวเองได้ทำให้เกิดการทุ่มเงินทุ่มเวลาแข่งเรียนแข่งสอบเพื่อให้ได้เก้าอี้ในโรงเรียนดังๆที่ว่านั้นจนบางคนพูดว่ากรุงเทพมีโรงเรียนดีแค่บางที่แต่ไกลบ้านถ้าเกิดอยากเรียนที่โรงเรียนดีๆนั้นแต่ไม่เก่งก็ต้องใช้เงิน
1: แต่ถ้าถามว่าบางคนอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นค่านิยมหรือเปล่าสำหรับบางคนอาจจะเป็นค่านิยมจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ย

0: ลูกเนี่ยของลูกหนึ่งคนนะมันเรียนได้แค่ครั้งเดียวครับมันไม่แปลกอยู่แล้วที่พ่อแม่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีสำหรับลูกนะครับวันนี้มันดีสำหรับพ่อแม่ก่อนเพราะว่าพ่อแม่คิดแทนลูกก่อนวันนี้ถ้าพ่อแม่คิดแทนไม่ผิดครับพ่อแม่เราก็คิดแทนเราเหมือนผมเนี่ยที่ผมมายืนอยู่วันนี้ก็คือพ่อแม่คิดมาแต่ถ้าวันนั้นแม่ไม่บังคับให้ทำแบบนั้นมันก็อาจจะไม่มีผมอย่างนี้ในวันนี
1: ้แต่ว่าคนกลุ่มนึงเขาก็อาจจะมีค่านิยมในการมองการศึกษาเนี่ยในอีกมุมนึงที่มันจะไม่ไปตามกระแสสังคมส่วนใหญ่แต่ว่าให้มองที่ตัวเองเป็นหลักมองที่ลูกของเราเป็นหลักเป็นจุดศูนย์กลาง
2: วันนี้เราได้กลับไปดูจุดเริ่มต้นของการศึกษาต่อเนื่องมาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายช่วงจนถึงปัจจุบันคงเห็นนะครับว่าวัดโรงเรียนชุมชนมีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ในปัจจุบันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายคำถามที่เรารอคอยก็คือทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีการศึกษาที่ดีและมีโรงเรียนที่ดี
3: ขณะที่สังคมมันเปลี่ยนไปแบบนี้ระบบโรงเรียนเนี่ยมันใช้เวลาแทบทั้งชีวิตของเด็กอะอยู่ในรั้วโรงเรียนก็เป็นชีวิตที่ไม่เป็นธรรมชาติเด็กบางคนยังไม่กล้าเดินเท้าเปล่าเลยมันต้องแก้ปัญหาแล้วไงคะว่าระบบโรงเรียนเนี่ยมันควรจะต้องไปทางไหนประสบการณ์ชีวิตในโลกซึ่งในสภาพแวดล้อมนะซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคนที่จะเติบโตอะมนุษย์ที่จะเติบโตอย่างสมบูรณ์
1: ในระบบการเรียนนะคะไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นแบบโฮมสคูลหรือว่าจะเป็นการเรียนในระบบทางเลือกต่างๆเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องตระหนักก็คือว่าอะไรมันคือความเหมาะสมของลูกของเราของครอบครัวเราคือเราต้องหาสิ่งที่เหมาะสมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่หาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเราอ่ะมันคือสิ่งที่ใช่ที่สุดอะค่ะ

0: การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่

0: หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราม
0: ัน
1: คนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกัน

พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุขบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุขด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจาก

พระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
เสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2400

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทไธสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้ถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้วจ้าของปู่น้องเจียว
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้
5: สวัสดีครับ

0: พระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
1: ์พระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรณ์เดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาพิเศษและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นเป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

0: มกลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: พวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเชสก้าเคยดื่มน้ำอ้อยไหมคะ
1: ไม่เคยค่ะแต่เคยเห็นเขาขายในตลาดค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวครูมีน้ำอ้อยมาให้ลองดื่มค่ะอ่ะลองชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
1: หวานมากเลยค่ะ
0: ชื่นใจไหมคะ
1: ชื่นใจมากเลยค่ะ
0: งั้นวันนี้นะคะครูเป็ดจะพาเด็กๆทุกคนและเชสก้านะคะมาเที่ยวแหล่งผลิตน้ำอ้อยคั้นสดกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะ
2: เด็กๆคะในตอนนี้ครูเป็ดจะพาไปชมพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำ

0: เพื่อนำไปหีบขายเป็นน้ำอ้อยคั้นสดสินค้าที่ผลิตกันในท้องถิ่นแต่เด็กๆทราบหรือไม่ว่าการดื่มน้ำอ้อยมีคุณประโยชน์และโทษต่อร่างกายอย่างไรเราไปชมข้อมูลดีๆจากคลิปนี้กันก่อนค่ะ
1: อ้อยถือเป็นความหวานที่เต็มไปด้วยประโยชน์โดยรวมแล้วก็มีอยู่2ชนิดคืออ้อยพันธุ์เกษตรที่เขามักเอาไปทำน้ำตาลและน้ำอ้อยส่วนอีกพันธุ์คืออ้อยแดงหรืออ้อยดำที่มีลำต้นและเส้นกลางใบเป็นสีแดงหรือดำเพราะนอกจากจะมีรสชาติหวานชื่นใจแก้กระหายได้เป็นอย่างดีแล้วน้ำอ้อยถือเป็นผลผลิตที่มาจากต้นอ้อยสดๆจึงประกอบไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติถึง 15%เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆแก้ร้อนในกระหายน้ำแก่ไอขับปัสสาวะส่วนใครที่มีอาการคอแห้งกระหายน้ำไข้สูงอุจจาระแข็งก็กินอ้อยหรือดื่มน้ำอ้อยสดๆได้เพราะมีส่วนช่วยป้องกันการเป็นโรคดีซ่านต่อสู้กับโรคมะเร็งฟื้นฟูจากการเป็นไข้หวัดและปรับร่างกายให้มีสมดุลและมีสุขภาพดีครับนั่นถือเป็นประโยชน์รวมๆจากการดื่มน้ำอ้อยแต่ก็ควรดื่มแต่พอดีนะครับเพราะทุกอย่างที่มีคุณก็ย่อมมีสิ่งไม่ดีตามมาถ้าดื่มน้ำอ้อยมากเกินไปก็อาจจะไปแสลงกับโรคลมอาจจะให้เหนียวคอเจ็บคอแห้งได้และถ้ากินถี่มากไปก็อาจจะเป็นถึงเบาหวานได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามาเจาะที่การรักษาโรคและการป้องกันโรคแล้วส่วนมากก็จะตกไปอยู่ที่อ้อยแดงครับเพราะเจ้านี่รสไม่หวานจัดแถมอมหน่อยซะด้วยจึงมีผลทางยาอย่างใครที่มีอาการไอขณะออกหัดเขาก็จะให้เอาต้นอ้อยแดงทั้งเปลือกต้มดื่มแบบน้ำชาหรือถ้าคุณผู้ชมมีอาการไอเสมหะติดคอก็เอาเจ้าอ้อยแดงที่ยังไม่ได้ปลอกเปลือกไปเผาไฟก่อนจะนำมาปลอกเปลือกออกและเคี้ยวกินต่อร้อนๆจะช่วยได้ดีมากเลยครับแต่ถ้าเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเพื่อแก้ไตพิการให้ใช้ลำต้นสดๆวันละ1กำมือสับเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำดื่มกินครั้งละ1ถ้วยต่อวันจะดีมากๆและประโยชน์ต่อมาก็คือการแก้อาการท้องผูกสำหรับอ้อยแล้วช่วยได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยครับเขาให้ดื่มน้ำอ้อยและน้ำผึ้งปริมาณเท่ากันถ้าเป็นคนโตหน่อยก็กินน้ำอ้อยสดๆ1แก้วก่อนอาหารเช้าประมาณ1ชั่วโมงจะช่วยระบายได้แต่ถ้าเป็นเด็กทารกที่กินนมแล้วอุจจาระแข็งให้เราผสมน้ำตาลทรายแดงที่มาจากอ้อยลงไปในนมผงอ่อนอันนี้ก็จะมีฤทธิ์ระบายได้ครับรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็ต้องเลือกกินดีๆถ้าอยากสดชื่นผิวสวยสุขภาพดีก็ดื่มน้ำอ้อยเข้าไปแต่ก็ควรดื่มแต่พอดีนะครับเพื่อให้ได้รับแต่ประโยชน์ไปไม่ต้องโทษไปด้วยแต่ถ้าใครหนักไปทางรักษาโรคหรืออาการป่วยก็ให้กินอ้อยแดงแทนอาจจะหวานนิดขมหน่อยแต่รับรองว่าดีชนะโรคแน่ๆครับ
0: หลังจากทราบประโยชน์หรือโทษของการดื่มน้ำอ้อยคั้นสดกันไปแล้วเรามาดูข้อมูลกันต่อว่าอ้อยที่ปลูกกันเยอะๆแบบนี้เขานำไปทำเป็นสินค้าอะไรได้บ้างน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำมันสุราเด็กๆจะเห็นได้ว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตได้หลายชนิดแต่จะมีรายได้เท่าไหร่ต้องทำอย่างไรครูเป็ดมีคนช่วยแนะนำค่ะไปพบกับพี่ยุทธจากรายการมหาอำนาจบ้านนากันเลย
2: อ้อยพันขอนแก่นเอาไปทำน้ำตาลอ้อยพันสุพรรณบุรี50นะครับผิวลักษณะไม่ค่อยมีแว็กสีดำติดสีเขียวส่วนนี้เป็นพันขอนแก่นเราจะสังเกตเห็นไข่สีขาวเยอะแล้วก็จะมีไข่สีดำค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่ได้ให้น้ำเลยนะครับมันน้ำฝนธรรมชาติมันก็เลยอาจจะเล็กหน่อย
3: แล้วมันมีดีอะไรอีกไหมครับเจ้าอ้อยนี่
2: เราเอาไปคั้นเราใช้จะได้สังเนี่ยเราสามารถเอาไปแปรรูปไปเป็นภาชนะได้เอาน้ำอ้อยเนี่ยมาทำเป็นหลอดพลาสติกเป็นแก้วพลาสติกเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่งการน้ำตาลเนี่ยบางทีเขาเอาไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเอาไปทำเป็นเหล้าได้หรือว่าไปทำเป็นส่งโรงงานเอทานอลทำเป็นเอทานอลเพื่อเติมในรถยนต
4: ์คลิปช่วงต้นก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเชสิก้าคะวันนี้ครูเป็ดพามาเรียนดูเรื่องปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์4ประเภทค่ะ
5: 4ประเภทมีอะไรบ้างเหรอคะครู
4: มีที่ดินแรงงานผู้ประกอบการแล้วก็ทุนค่ะ
5: มันคืออะไรเหรอคะ
4: ยังงงอยู่ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรานั่งรถคันนี้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยดีกว่าลุงคะรบกวนพาไปที่บ้านพี่เจ้าของไร่อ้อยหน่อยค่ะมา

0: ไร่อ้อยไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวไปอันนี้แหละไปไร่อ้อยตรงนี้กัน
1: สวยมากเลยนะคะอากาศดีมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ธรรมชาติมากเลย
0: เคยมาที่ไร่อ้อยมาก่อนไหมคะ
1: ไม่เคยค่ะ
0: เคยเห็นต้นอ้อยไหม
1: น่าจะเคยแต่หนูไม่เคยแบบไปหาแค่แบบ
0: เคยเห็นแบบ
1: ใช่
0: เคยเห็นตอนที่มันคั้นเป็นน้ำแล้วหรือว่ายังไง
1: ทำกันไปเลย
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ได้เห็นเลยเห็นทั้งต้นเห็นทั้งไร่นะคะแล้วก็ได้ชิมด้วย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะป้ากรมวันนี้นะคะครูเป็ดนะคะพาน้องเชสก้านะคะมาเรียนรู้เรื่องการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะป้า
2: ไร่อ้อย
0: ไร่อ้อยไร่อ้อยเป็นอ้อยแบบคั้นน้ำ
2: ใช
0: ่ไหมคะปลูกเนี่ยอ้อยเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วคะป้า
2: ไม่นานหรอกเพิ่งจะได้8เดือนเอง
0: 8เดือ นแล้วอ้อยที่ป้าปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรอะคะ
2: พันธุ์นะคั้นน้ำ
0: คั้นน้ำทำไมป้าถึงเลือกปลูกพันธุ์นี้คะ
2: ก็มันขายง่าย
0: ขายง่าย
2: มันจะขายง่ายหน่อยคนชอบซื้อไปคั้นน้ำกันนะ
0: แล้วพื้นที่ที่ป้าลงไปเนี่ยเท่าไหร่อะคะ
2: ประมาณ4ไร
0: ่4ไร่ใช่ไหมคะ4ไร่นี่คือป้าลงทุนไปต่อไร่นี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะที่เรา
2: ตกไร่ละ 5,000 น่ะที่ลงทุนไปเน
0: า
2: ะ
0: ไร่ละ 5,000 สี่ไร่ก็ประมาณ 20,000
3: แล้วคุณป้าจ้างคนมาทำงานหรือเปล่าคะ
2: ก็มีลูกชายทำกันเอง
0: ทำกันเองในครัวเรือนต้องจ่ายค่าแรงงานให้ลูก
2: ไ
0: หมคะป้าไม่ได้จ้าง
2: วันหนึ่งก็รวม200กว่าบาท
0: ก็ถือว่ามีค่าแรงงานถูกไหมคะเครื่องมือเครื่องไม้ที่เอาไว้ใช้ปลูกอ้อยคั้นน้ำอะค่ะมีอะไรบ้างป้าใช้อะไรปลูกบ้าง
2: การปลูกก็ใช้พวกขุดหลุมอะขุดรูมันปลูก
0: ขุดหลุมแล้วทำไงต่อคะ
2: แล้วก็ตัดอ้อยไปวางใส่ในหลุม
0: ในหลุมนี่เราเอากี่ท่อนอะไรยังไงคะ
2: ประมาณ4ท่อน
0: 4ท่อนแล้วมันโตขึ้นมาเป็นกี่ท่อนคร
2: ับโตขึ้นทีก็แตกขึ้นมาประมาณ7-8หน่อเหมือนกัน
0: ตอนนี้อ้อยของป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
2: ในตอนนี้ได้7เดือนได้8เดือนแล้ว
0: 8เดือนแล้วเมื่อไหร่ถึงเก็บได้คะ
2: ก็อีกประมาณเดือน
0: เดือนนึงก็เก็บขายได้แล้ว
2: เลือกเก็บไม่ได้ไม่ค่อยตวยเพราะว่ามันขึ้นไม่พร้อม
0: อ๋อขึ้นไม่พร้อมกันก็คือมีลงไม่พร้อมกัน
2: มันโตมั่งไม่โตมั่งต้องซ่อมตอนเล็กๆนะ
0: คุ้มไหมคะป้ากับเงินทุนที่เราลงไปนะคะแล้วก็เวลาค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะผลิตเป็นสินค้าเนี้ย
2: ว่ามันก็ต้องคุ้มเนี่ยเราเพราะเราทำเราเอง
0: คิดว่าน่าจะได้กลับคืนมาประมาณเท่าไหร
2: ่
0: คะ
2: ก็คงจะได้หลายหมื่นกันนะกับ 4-5 หมื่นยงต้องได้มานะมันเป็นลำเมนแล้วนี่นะ
0: ลำสวยแล้ว
2: ลำสวยแล้ว
3: แล้วคุณป้าปลูกอ้อยมันยากไหมคะ
2: มันก็ยากเหมือนกันตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นอะตอนเล็กๆพอมันขึ้นแล้วก็ไม่ยากแล้วก็โตมันเรื่อย
0: ๆทำไมมันถึงยากคะป้าอีตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นคือป้าต้องลุ้นหรือว่า
2: วันนี้มันน้ำไปแฉะมั่งอะไรบ้างมันเน่าขึ้นมาขนาดนี้มันเหี่ยวตายเฉยอันนี้แล้วก็เอาก็งัดขึ้นแล้วก็ต้
0: ม
2: ใหม่เดินปั๊มเหมือนจะโตขึ้นนะเนี่ย
0: ต้นอ้อยค่ะป้าเอาต้นมาจากที่ไหนคะก่อนที่จะเอามา
2: ก็ต้องไปซื้อเขาที่เขาปลูกก่อนเราอะเราก็ไปซื้อพันธุ์เข้ามาเป็นลำนี้แหละแล้วเราก็มาทอนเป็นป้องตรงตามันอะช่วงตาไปปลูก
0: แสดงว่าสมมติว่าลำหนึ่งอย่างเงี้ยเราเอามาทอนได้หลายต้องก็เอาไปปลูกแล้วลงทุน1ครั้งนี่เขาจะโตขึ้นมาอีกกี่รอบอะคะ
2: โตอีก1รอบ
0: ก็คือตัดครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวโตอีกหนึ่งแล้วก็ยังขายได้อยู
2: ่
0: อ๋อลงทุนครั้งเดียวได้ผลผลิต2ครั้ง
2: ได้2ครั้ง
3: แล้วอ้อยหนึ่งต้นได้น้ำประมาณเท่าไหร่หรอคะ
2: ประมาณ2ขวดนี
0: ่อ๋อ2ขวดนี้เลยได้1ต้น
2: ถ้าเรายิงยาวก็ได้ยิงเยอะขึ้น
0: อ๋อขึ้นอยู่กับความสูงของอ้อยนะคะ
2: ขึ้นอยู่ความสูง
0: อันนี้อย่างนี้ขายขวดเท่าไหร่คะป้า
2: บ้านเราเนี่ยขายขวดละ10บาท
0: 10บาทอ๋อโอเคก็กำไรอยู่นะเอาไปคั้นเป็นน้ำได้เยอะอยู่เย็นชื่นใจ

0: และโคเป็ดนะคะก็มีตัวอย่างนะคะของคนที่เขาสร้างรายได้จากการปลูกอ้อยนะคะได้ถึงตันละ 30,000 บาทเลยนะคะจะเป็นยังไงมีวิธีการแบบไหนเดี๋ยวลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์อ้อยเนี่ยคือการใช้ลำนี่ไปขยายที่สับพันธุ์อ้อยเพราะว่าเราปลูกแบบตีหลุมปลูกเพราะฉะนั้นเราสับเอาท่อนพันธุ์เฉพาะตามันไปปลูกก็พอซึ่งคนที่ไม่มีพันธุ์เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะซื้อ1ข้อตานี่ผมขายอยู่ประมาณ3บาท1ตาก็ได้1ต้นแล้วใน1ต้นเนี่ยมันสามารถแตกกอออกมาได้เป็น10ลำ
2: พันธุ์อ้อยต้องโตขนาดไหนถึงจะเอามาปลูกได้ครับ
1: เป็นอ้อยที่อายุประมาณ 6-7 เดือนจะดีที่สุด
2: แล้วหลุมมันต้องขุดลึกไหมครับ
1: ประมาณ10เซนก็พอ
2: แล้วความกว้างของมันล่ะครับ
1: 1หน้าจอบครับประมาณสัก20เซนครับผมปลูกระยะระหว่างแถวนี้คือ 1.50 เมตรระหว่างต้น1เมตรไร่หนึ่งก็ประมาณ 1,000 หลุม
2: ปกติการปลูกอ้อยเนี่ยมันต้องไถกลบยกร่องปลูกไม่ใช่เหรอครับแล้วปลูกแบบนี้มันดีกว่ายังไงล่ะครับ
1: มันเป็นหลุมนี้เพราะว่าผมต้องการให้หลุมเพราะว่าจะได้มีน้ำชุ่มชื้นอยู่ตลอดขั้นตอนนี้ในการปลูกอ้อยค่อนข้างยากนะครับต้องสังเกตให้ดี
2: เอาเลยครับเอาเลยผมจับตามองอยู่ครับ
1: โดยที่ว่าเราโดนท่อนไปกบ
2: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับที่มันยากเนี่ย
1: แล้วก็เหยียบๆเลยนะจบ
2: เสร็จแล้วเหรอผมว่าถอดกางเกงนี่ยังจะยากกว่าเลยนะครับตอนปลูกทำไมต้องใส่ทีละ2ข้อตาด้วยล่ะครับ
1: เคยใส่ข้อตาเดียวแล้วมันมีโอกาสตายเยอะต้องมาซ่อมก็เลยไม่อยากจะซ่อมมากก็เลยเอา2ข้อตา
2: โอเคแล้วมันต้องรดน้ำทุกวันไหมครับ
1: ช่วงแรกก็ให้มันมีความชื้นในดินนะครับโดยการสังเกตสัก3วันให้ครั้งหนึ่ง
2: พี่ยุทธเนี่ยยังจะบอกกับผมอีกนะครับว่าอ้อยเนี่ยพอโตแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำให้เทวดาช่วยเลี้ยงก็พอ
1: น้ำหยดที่ต่อท่อมาเนี่ยต่อมาจากบ่อใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการไปปั่นมอเตอร์เพื่อที่จะปั่นกับปั๊มน้ำมาเข้ากับท่อแล้วก็ต่อเป็นเทปน้ำหยด
2: และอีกนานไหมครับเนี่ยที่เราจะเอาอ้อยไปใช้ได้
1: ถ้าเราไปคั้นน้ำเนี่ยประมาณ9เดือน10เดือนน้ำตาลน่าจะครบปีหนึ่งถึงจะไปทำน้ำตาลจะดี
2: ไร่พิยุทธ์นี่กว้างใหญ่ไพศาลสักขนาดนี้ทำไมไม่เห็นมีลูกน้องสักคนเลยล่ะครับ
1: โดยหลักแล้วเนี่ยดูแลคนเดียวครับ
2: เอาไหวเหรอครับ
1: แรกๆคือหนักตอนปลูกก็จ้างคนงานมาช่วยปลูกประมาณ 3-4 คนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนงานจริงๆเราก็ใช้วิธีการขุดหลุมปลูกวันหนึ่ง 80-90 หลุมเราขุดได้ปลูกเองได้เราปลูกทุกเดือนละงานครึ่งงานเพราะว่าเราค่อยๆทยอยตัดสมมติว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเอาไปขายที่ตลาด15มัดเราก็ตัดแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีอ้อยใช้ทั้งปี
2: แล้วก็มาถึงคำถามสำคัญอ้อยตันละ 30,000 เนี่ยพี่ยุทธทำได้ยังไงกันครับ
1: ทำได้คือ1ต้องเป็นอ้อยอินทรีย์และต้องมีการแปรรูป
2: แปรรูปให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: อ้อย1ตันสามารถทำน้ำตาลได้ประมาณ100กิโลเราขายกิโลละ300
2: อันหนึ่งตันก็ได้
1: 30,000
2: แม่มิน่าล่ะถึงขายได้ตันละ 30,000 เพราะว่าพิยุทธ์เอาอ้อยไปแปรรูปเป็นน้ำตาลก่อนนั่นเองแล้วถ้าเราเอาไปคั้นน้ำขายล่ะครับพี่
1: ในอ้อย1ตันเราสามารถคั้นน้ำได้ประมาณ500ลิตร1ลิตรได้4แก้วแก้ว22ออนก็ขายอยู่35
2: เพราะฉะนั้น1ลิตรก็140บาทถ้าบวกลบคูณหารเป็น1ตันละก็โอ้โห70,000 บาทการที่พี่ยุทธรู้จักแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ทำให้พี่ยุทธมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเกษตรกรไทยทำได้เหมือนพี่ยุทธล่ะก็โอ้โหประเทศไทยของเราเป็นมหาอำนาจได้อย่างแน่นอน
0: เราก็ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะดีจังเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราชมคลิปกันไปค่ะพี่เจ้าของไร่อ้อยค่ะเขาก็มีการวางแผนการขายมีการบริหารจัดการก่อนการปลูกใช้การแปรรูปสร้างรายได้คุ้มค่าการผลิตและยังปลูกแบบอินทรีย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
3: เด็กๆคะเรากลับไปดูความรู้ดีๆเรื่องการปลูกอ้อยแบบอินทรีย์กันต่อเลยค่ะ
1: ปีแรกที่เริ่มคิดจะทำพืชผสมผสานเนี่ยก็คือปีแรกขุดบ่อยาวๆเป็นรูปตัว L อย่างสวยเป็นปีแรกที่น้ำชลประทานขาดแต่เราไม่ได้ท้อถอยก็เลยทำต่อต้องไปดูดน้ำประมาณครึ่งกิโลต่อท่อมาครึ่งกิโลเพื่อเอาน้ำมาใส่เพื่อที่ประคองต้นไม้ให้รอดก่อน
2: แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่ยุทธหันมาปลูกอ้อยอินทรีย์ล่ะครับ
1: เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยเราปลูกต้นไม้เราไม่ใช้เคมีลงไปในดินตอนนี้เริ่มส่ง

0: ผลแล้วว่าของเราเนี่ยจะมีความร่มเย
1: ็
0: น
1: แล้วพี่ยุทธเขาถืออะไรมาด้วยล่ะเนี่ย
0: อ๋ออันนี้คือน้ำหมักที่ทำเองครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวของมันคือมันจะช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีพอรากพืชเจริญเติบโตได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถหาอาหารได้เก่งและตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่มันสามารถที่จะช่วยปลดปล่อยปุ๋ยที่มันถูกดินจับไว้ให้มาในอยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดูดไปใช้ได
1: ้โอ้โหประโยชน์เยอะขนาดนี้มันทำยากไหมครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเพราะว่าสูตรของเรามันโอ้โหผมว่าคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งครับแล้วทำไมต้องใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยล่ะครับ
0: เพราะในเปลือกมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีอะไรธาตุต่าง
1: ๆโอ้โหบีบเปลือกซะขนาดนี้ใช้เครื่องปั่นไม่ดีกว่าล่ะครับ
0: อยากมือเปื้อนครับ
1: อันแล้วแต่เลยครับพี
0: ่นี่คือขั้นตอน1ช้อนก็พอ
1: น้ำที่เราเห็นนี่คือน้ำประปาใช่ไหมครับ
0: น้ำประปาไม่เหมาะเพราะว่าน้ำประปาเหมือนมีการฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วที่เราต้องการน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะว่าในน้ำธรรมชาติก็อาจจะมีพวกจุลินทรีย์ธรรมชาติ
1: พอทำการเขย่าคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วแล้วมันยังไงต่อครับพี
0: ่ใกล้ดีวางตากแดดไว้สัก7วัน
1: ตากแดดได้7วันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็
0: เทหัวเชื้อใส่ในหัวเชื้อที่สีแดงเนี่ยมันเหมือนการฆ่าเชื้อมาแล้วโดยที่จะมีเฉพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรีย์อื่นที่มีประโยชน์เป็นหลักทิ้งไว้ประมาณ7วันตากแดดไม่ต้องเอาเข้าลม
1: ตากแดดร้อนๆเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไม่ตายหมดหรอครับ
0: เพราะชื่อมันคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: อ๋อฮะแล้วยังไงต่อล่ะ
0: เราก็มาเติมไข่อีกรอบนึงอีกช้อนนึงแล้วก็เขย่าทิ้งไว้ทีนี้15วันมันก็จะเป็น
1: แล้วอย่างนี้อ้อยจะได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับเขาบ้างไหมครับ
0: ครับนี่เป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับที่เราปลูกไว้ริมนาไม่ต้องรดน้ำครับได้น้ำจากนา
1: โอ้โหอย่างนี้อ้อยก็ได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแบบเต็มๆแล้วต้นอ้อยนี่มันตัดยากไหมครับพี่
0: รูปใบทิ้งก่อนแล้วก็สตัดธรรมดาเนี่ย
1: ง่ายแค่นี้ผมนึกว่าต้องเผาก่อนแล้วค่อยตัดซะอีก
0: ส่วนมากชาวไร่ที่เขาเผาใบอ้อยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการตัดของคนงานตัดเพื่อส่งโรงงานคนงานไม่ตัดเพราะว่าเนื่องจากคันมั่งใบอ้อยบาดมั่งแล้วมันทำได้ช้าได้เงินน้อย
1: แล้วเสื้อลายสก็อตของพิมพ์มันไม่ช่วยอะไรเลยเหรอครับ
0: ก็ใส่ไม่ชิดยังไงมันก็คันครับเพราะว่ามันเป็นขนมันขนที่อยู่ตามขอบเนี้ยแต่บางพันธุ์ก็ไม่มีขนมันมีพันธุ์ที่เรียกบรรพันธุ์ลาวสะดุ้งเข้าไปแล้วไม่มีใครกล้าตัดมันคันมาก
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่แล้วพันธุ์สุพรรณบุรี50ล่ะ
0: ไม่นะครับใบก็ธรรมดาคร
1: ับอ้าวโมหรือเปล่า
0: ไม่คันครับไม่คัน
1: อ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่คัน
0: เพราะว่าคันเองไม่ได้เกี่ยวกับอ้อยครับ
1: อ่ะอันนี้ผมว่าเมื่อเช้าพี่ยุทธไม่ได้อาบน้ำมากกว่านะครับแล้วมาสังเกตตรงไหนครับว่าอ้อยเนี่ยหวานแล้ว
0: สังเกตจากไข่อ้อยดำๆเนี่ยถ้าขึ้นมาถึงจุดไหนคือแก่งจุดนั้นก็คือจะมีความหวานสูงแล้วเหมาะที่กันที่เอาไปกินได้ละความหวานนี่ไล่ขึ้นไปเลยครับยอดจะไม่ค่อยหวานอันนี้ตัดทิ้งได้ครับขายเป็นลำอย่างเดียวไม่คั้นน้ำขายเป็นตันก็ประมาณตันละ 8,000
1: อ้าโตแล้วไข่เขาจะขายเป็นลำเอาไปคั้นน้ำราคาดีกว่าตั้งเยอะอ่ะเดี๋ยวพี่แค่นี้เสร็จแล้วหรอ
0: ไม่มีอะไรครับตัดแค่นี้ก็ใบสางออกมาพวกนี้ก็อนาคตก็เป็นปุ๋ยไปก็ทิ้งๆไว้อย่างเงี้ยนี่พันธุ์ขอนแก่นครับเดี๋ยวจะไปทำน้ำตาลถ้าเราตัดได้ยิ่งติดโคนได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้น้ำหนักมากขึ้นถามว่าคั้นน้ำได้ไหมได้แต่น้ำมันจะสีไม่สวยหวานมากกว่าอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50
1: พี่ยุทธครับแล้วน้ำตาลอ้อยตละ 30,000 ของพี่นี่มันขายออกจริงๆเหรอครับมันแพงซะขนาดนี้เลยนะ
0: ขายได้ครับไม่พอครับตอนนี้ไม่พอขายเมื่อเช้าเพิ่งส่งไปเชียงใหม
1: ่โอ้โหขายดิบขายดีขนาดนี้พาผมไปดูช่องทางรวยหน่อยสิครับ
0: ตอนนี้เราทำการคั้นน้ำอ้อยสดเราล้างทำความสะอาดเสร็จปั๊บเราก็เอามีดมาไล่ตามข้อตามตาให้มันสะอาดขึ้นสีสันสวยงามครับอ้อยคั้นน้ำพันสุพรรณบุรี50
1: อาจารย์เย็นๆพี่ใจเย็นๆของมันแพงขนาดนี้ไม่คิดจะแบ่งกันบ้างหรอครับพี
0: ่มาลองดูใส่เลยอร่อยนะโอเคไหม
1: หวานกำลังดีเลยนะครับว่าแต่แก้วที่ผมกินไปเนี่ยอยากคิดตังค์ก็พอนะครับพี่ ถือซะว่าผมขอ

0: นะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำตาลอ้อยตะละ 30,000 บาทกันต่อเลยและนี่ก็คือน้ำอ้อยจากอ้อยพันขอนแก่นเด็กที่ไหนเอาเลเซอร์มาเล่นกันล่ะเนี่ยฮะโอ้นี่มันเครื่องวัดอุณหภูมินี่นา
1: ครับจุดเดือดที่เป็นน้ำตาลนี่มันประมาณ113-115องศาจุดนั้นเราก็ยกมาทำเพื่อที่จะทำเป็นน้ำตาลได้
0: แล้วที่พี่ยุทธ์ตักออกนี่มันคืออะไรล่ะครับ
1: ก็คือน้ำอ้อยที่มันอาจจะดูเหมือนสกปรกนิดนึงเป็นฟองเขาเรียกเป็นฟองเราสามารถตักออกมาแต่ไม่ทิ้งนะครับเราไปทำเป็นน้ำหมักผสมน้ำหมักเป็นอาหารได้แทนการน้ำตาลได้ตรงนี้เราสามารถที่จะยกขึ้นเพื่อทำเป็นเซรั่มได้แล้วเซรั่มก็เรานึกถึงน้ำผึ้งครับเขาใช้แทนน้ำผึ้งได
0: ้โอ้งั้นผมขอลองชิมหน่อยสิครับ
1: มา
0: อร่อยจริงๆสายรับน้ำตาลอ้อยกับขนมปังเนี่ยมันเข้ากันสุดๆไปเลยครับพออุณหภูมิได้ที่แล้วก็ยกออกมาจากเตาแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นน้ำตาลอ้อยตันละ 30,000 บาทเอาแปรรูปกันเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งสร้างอ้อยกันล่ะเพราะว่าสร้างอ้อยนั้นสามารถเก็บไว้ทำเป็นปุ๋ยได้นั่นเอง
1: สั่งอ้อยมากองรวมไว้อย่างนี้ทำเป็นกองนิดเดียวแล้วก็ใส่มูลสัตว์สลับกันไปสลับกันมา
0: อันนี้มันคืออะไรกันล่ะครับ
1: เป็นน้ำหมักสับปะรดครับ
0: แล้วเราต้องผสมน้ำเยอะไหมครับ
1: หนึ่งกระป๋องต่อหนึ่งกระแป๋ง
0: ไอ้เจ้าน้ำหมักสับปะรดนี่มันช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ย
1: จริงมันช่วยเรื่องบำรุงต่างๆด้วยแล้วก็มีการช่วยย่อยในตัวย่อยเศษซากพืชซากสัตว
0: ์แล้วมันต้องทิ้งไว้นานไหมครับ
1: ประมาณ 3-4 เดือน
0: พอทิ้งไว้ครบ4เดือนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหน่าดูสุด
1: ๆสำหรับปุ๋ยที่เราทำเป็นสังอ้อยแล้วมีการใส่น้ำหมักชีวภาพแล้วก็มีมูลสัตว์ลงไปด้วยเราก็จะได้ปุ๋ยครบถ้วนทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้และก็สร้างดอกสร้างผลต่อไป
2: นะคะขอบคุณความรู้ดีๆจากพี่ยุทธเราลองมากินอ้อยจากไร่ของป้ากลมกันบ้างค่ะ
3: ปันนะโอ้ลองกัดดูได้เลย
4: ค่ะนี่ค่ะน้องเลยค่ะ
3: แบบนี้นะ
4: มันจะหอมอยู่นะป้าเงินถ้าตอนประมาณ9เดือนจะหวานกว่านี้ป่ะแล้วน้ำจะเยอะกว่านี้ไหม
3: น้ำจะเยอะกว่านี้แต่ปากเคี้ยวมาก
5: หวานมาก
4: หวานมากแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะตอนกัดลงไว้เป็นยังไงบ้าง
5: น้ำก็ออกมาหมดเลย
3: กรอบดี
4: สดชื่นเลยและต้องมีผู้ประกอบการด้วยนะคะอย่างวันนี้ที่เรามาเจอป้ากลมนะคะแล้วก็พี่เจ้าของไร่อ้อยที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็เป็นทั้งแรงงานและผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำและขายด้วยตัวเองค่ะพอจะเข้าใจหรือยังคะ
5: พอเข้าใจแล้วค่ะ
4: ดีมากค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูเป็ดและ
5: เชสก้า
4: ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ให้เราไม่ลืม
1: พ่อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสถิงน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสถิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสถิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสถิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสถิงหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบ

0: ราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1
1: บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโคงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต
2: ้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วจากสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำ

0: ร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแผ่นถล่มนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแผ่นถล่มจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำ
1: กาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็มาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรตะทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพระจังวัดปะโคเนี่ยมันมีตราพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิงพระแล้วในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้ปะโคก็ถูกโจรสลัดโจมตีอีกเมื่อปะโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบน
2: อิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเล่าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: ข้ามสถิงพระที่มีวัดประโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลยาณวัตรเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้าง

พระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงนี้ก็จะเห็นว่าพระมหาธาตุในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระคุวัดสถิงพระวัดเจดีย์ห้ามตรงนี้ก็จะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวนี้มันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูพระมาจารย์นะทีนี้พระยสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายศรัทธาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้ชอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวงสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอ้นี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยนี่อาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งใน

0: และวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นสวยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลา
2: สงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษายวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกรบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3เดือนนะคะ

0: จะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันลงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: ระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม
0: ่ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: สถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์
1: ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามารำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชันษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสิร์ธกำไลแข

0: ปั้นเหน่งสังวานพาดเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่ศรีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่ศรีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแขเป็นครูต้น
2: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องกาดครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับ อารยธรรมการร่ายรำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรืออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกเขาเรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกรนนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับอันภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นนั่นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสกลางคืนส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่

างครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกโนรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวด้วยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำดานนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่ายสองรำตั้งแต่เช้าจุดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทมันการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกหรอกครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ตโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาลัยซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปักใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์ถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวัน

0: ุกร์เป็นวันพระไม่ทรงอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำลงครู
1: จุดมุ่งหมายของการรำลงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือนหกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านก็เชื่อต่อกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับไม่จะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะนั้นกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นจะรำลงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
1: ในพิธีกรรมรำลงครูก็จะมีการแทงเข้แทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพระยาจรวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโดราลงครูนี่มีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทมันจะเหลือรำเจ้าชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

ลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาเคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
1: ครับ
0: ด
1: ีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
3: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
4: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: เราก็เล่นเครื่องนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
3: กติกาคืออะไรหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย

0: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
1: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
4: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
1: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
5: ค่ะ
1: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
0: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
0: ถูกต้องค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะมีทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศจะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนออกไปบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงไปทางด้านอ่าวมัตตบันค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าวไทยและภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศ

ตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญ

0: ันและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
1: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เฮ้อฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮ
0: ะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ๋าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: เมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิ

ของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูยังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มทำให้กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: เจ้าต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัย

0: เอ้ยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
1: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
0: ดีเลยเจ้าปัน
1: ข้อที่หนึ่งในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
0: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
1: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
0: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
1: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
1: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
0: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
1: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
0: โอ้
1: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาไว้เราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
2: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
0: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
1: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
0: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
2: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
0: ไปให้พ้นช่วยด้วยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
1: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
0: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
1: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
0: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
1: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
0: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
1: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
0: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหู

0: จมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
1: ใช่แล้วศิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
0: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
1: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายและ

0: พอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์กัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือ

0: โนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วม น้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ปะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำมันไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ๊งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่ะอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงปอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกาย เออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ้ยเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแค่ปัดชามไม่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างคุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกให้ตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยเราก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ

0: ได้เผ็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
1: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
3: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
4: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
5: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
6: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลอง

0: สัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
1: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
3: แต่นะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
4: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
2: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
1: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
4: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่เรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
5: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
6: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย

0: เลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
2: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
3: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอ่ะค่ะเพราะมันมีความมีเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
4: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

ทรพีเดินทางไปท้ารบกับพาลีที่เมืองขิดขินทั้งสองต่อสู้กันตั้งแต่เช้าจดค่ำแต่ก็ไม่ปรากฏผลแพ้ชนะกันพาลีจึงออกอุบายให้ไปต่อสู้กันในถ้ำในวันรุ่งขึ้นและสั่งสุครีพผู้เป็นน้องชายว่าถ้าตนสู้กับทรพีจนครบ7วันแล้วยังไม่กลับมาขอให้สุไปดูที่ลำธารหากว่าเห็นเลือดข้นไหลออกจากถ้ำก็แสดงว่าพาลีเป็นผู้มีชัยแต่ถ้าเป็นเลือดใสไหลออกมาจากถ้ำให้รู้ว่าเลือดนั้นเป็นของพาลีหากตนแพ้แล้วก็ให้เกณฑ์ไพร่พลขนหินมาปิดปากถ้ำเสียอย่าให้ผู้ใดมาพบศพครั้นพาลีต่อสู้กับทรพีอยู่ที่ในถ้ำจนครบ7วันก็เกิดความสงสัยว่าเหตุใดทรพีจะมีฤทธิ์มากพาลีจึงแกล้งถามว่าเทวดาองค์ใดเป็นผู้ประทานฤทธิ์ให้แต่ทรพีกลับไม่ยอมรับว่ามีเทวดาปกปักรักษาตนอยู่ทำให้เทวดาที่รักษาทรพีน้อยใจพากันหนีออกจากร่างทั้งหมดทำให้พาลีสามารถฆ่าทรพีได้สำเร็จพระพิรุณจึงบันดาลให้เกิดฝนตกเพื่อเป็นการฉลองชัยครั้งนี้การที่ฝนตกกลับส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายตามมาคือสุครีพเห็นเลือดของทรพีที่ปนกับน้ำฝนไหลออกมาจากถ้ำกลายเป็นเลือดใสก็คิดว่าพาลีตายจึงเร่งสั่งให้ทหารขนก้อนหินไปปิดปากถ้ำตามที่พาลีได้สั่งไว้ฝ่ายพาลีเมื่อฆ่าทรพีได้แล้วก็ใช้พระขันตัดหัวทรพีคอนขึ้นเหนือบ่ามาที่ปากถ้ำเมื่อเห็นก้อนหินปิดอยู่ก็โกรธจึงจับหัวทรพีคว้างออกไปจนหินที่ปิดปากถ้ำอยู่พังลงแล้วหอกลับไปยังเมืองขีดขินไปต่อว่าสุครีพว่าเป็นคนคิดคดทรยศ

0: เห็นทีจะเลี้ยงไว้ต่อไปไม่ได้แม้สุครีพจะอธิบายอย่างไรพาลีก็ไม่ฟังและขับสุครีพให้ออกจากขีดขินไปในที่สุด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ะตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า
0: ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: เจ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: เจ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี้
1: ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีกเหรอ
1: เอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่า

0: าใบมาห่อไว้นี่ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมากเลยโอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีได้คือม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกัน
2: ไปจังเลือดไปจังเลือด
0: อุ้ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอ
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: อ๋อถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อค่ะแล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้
0: ะออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกละถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่ๆยาวต้นนี่นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบแล้ว
0: มันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในในเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่

0: ื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเนาะ
1: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
0: อ้ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
0: ้
1: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมแม่
1: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ่ได้ละ
0: โอเคน
1: ี่พอแกงละ
0: พอแกงอะโอ้
1: จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
1: ไปเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
0: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดฝาดถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่างอ
1: ะ
0: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
1: เจ้า
0: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: หัก
0: แล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน
0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหน่ออ่อนเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำ

0: พริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตามให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที่ตามลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยแน่ๆวันนี้นะ
1: สูงมากนี่ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบนี้ขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลยคุณ
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: จะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: มินตำให้

0: เดี๋ยวชิมนะ
1: ฮะชิมได้หรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
1: ชิมได้ค
0: ่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อน
1: ๆนี่คือลาบดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
1: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
1: ยังซ่าดารา

0: ี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่าลดความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะละแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: าหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาดอ้าง
0: เน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ้างเราว่าไงนะแม่
1: แฮมุกเตอร์
0: แฮมุกเตอร์
1: แฮม
0: ุ
1: กเตอร
0: ์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี
1: ่
2: เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่

ขณะที่พระรามพระลักษณ์ประพาสป่านางอดุลปีศาจแล้วให้ควักหัวใจนางมาให้ดูพระลักษณ์พานางออกนอกเมืองเพื่อประหารยังป่ากาลวาดแต่แล้วกลับบอกให้นางสีดาไปเสียเพราะพระลักษณ์เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนางซึ่งได้เคยลุยไฟพิสูจน์มาแล้วทั้งยังสงสารหลานในครรภ์นางสีดาด้วยนางสีดาเห็นว่าถ้าพระลักษณ์ไม่มีหัวใจไปถวายจะได้รับโทษและตัวเองก็ยินดีตายเพื่อพิสูจน์ความสัตย์สุจริตจึงพูดว่าหากทำเช่นนั้นคนทั่วไปจะเข้าใจว่าพระลักษณ์มากับนางตามลำพังอาจมีการไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นจึงปล่อยไปพระลักษณ์ได้ฟังจึงจำใจประหารนางสีดาด้วยความสัตย์ของนางสีดาและบุญของพระโอรสพระขันกลับกลายเป็นมาลัยคล้องนางพระลักษณ์เข้าใจว่านางตายก็เสียใจจนสลบพระลักษณ์ปล่อยนางสีดาไปพระอินทร์สงสารบันดาลให้มีเนื้อทรายตายอยู่พระลักษณ์จึงแหวะเอาดวงใจไปถวายพระรามพระรามบริพาทว่านางสีดาไม่ซื่อหัวใจจึงจะมีรูปรักษ์ราวของสัตว์เดรัจฉานพระอินทร์แปลงกายเป็นควายป่านำทางนางสีดาไปยังอาสมของพระวัชมฤคฤาษีนางเล่าความให้พระฤาษีฟังท่านจึงเนรมิตกุฏิให้นางอาศัยอยู่ณที่นั้น

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของม

านครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้มันกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
6: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: ขอบคุณครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นไปเพียงในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ

0: อย่าไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่เลื่อยอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้ยังแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ

0: LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีประธานสภาฟรีเมสันรัตนกรูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นิวเดย์เลิร์นนิ่งสหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากวิถีและภูมิปัญญาชนเผ่าสู่หอศิลปะหัตถกรรมพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงค่ะ
1: ที่ต่างๆของโครงการหลวงที่สะท้อนถึงวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

0: นี่นะครับเราก็ใช้เศษอาหารมูลสัตว์หรือผักเศษผักที่เรานำมาผัดมาแกงแล้วเศษผักที่เราปอกออกตัดออกนะครับนำมาหั่นให้ละเอียดแล้วนำมาใส่นะครับรวมทั้งผักตบชวานะครับเมื่อเราหั่นให้ละเอียด
1: ส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
2: สู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทางด้านวิชาการ
3: เลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี้
4: จุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
5: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
4: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะ
6: อ
4: ๋
6: อก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะ
4: นี่เป็นแล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
6: ฤดูร้อนค่ะ
4: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
7: เช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่าเพนท์เฮาส์กิจกรรมไปศึกษาเพนท์เฮาส์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไร
8: ที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มี
9: ปรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบแล้วก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนสอบแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
3: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็
10: ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
9: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
10: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะนะคะ
9: นับค่ะ1 2 3
1: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรมโอเพนเฮาส์ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์

0: ที่ผสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5
1: ไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: มื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
1: ก็บริษัทมานิฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิฟาร์มก็มีปลาวัคซีนผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืน

0: ึ้นอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกําไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกําไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิดฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีน
1: แต่นี่เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ําจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

็เริ่มแรกก็ทําปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิ้วครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทำให้ค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติหัวอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัย

0: เก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับผมตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนำแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คและคุณภาพน้ำนะครับว่าถ้าปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณะบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมาก ราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
3: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก่อนแล้วสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
4: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่ง

0: ากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้ซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรร

0: ที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางนาล่อยางรถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: คร
0: ับ โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี้บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมาปัก
2: นั้นใครจะแปลกใจ
0: ตาตาแรกว่าตาตายคือเตนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: ครับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบางพาไปชมบรรยากาศมานี่สวยอย่างแรงเลยแล้วก็มีไม้หลักปักอยู่เต็มหมู่บ้านไปเลยมีเนื้อที่ในการปักหลักแบบนี้ร้อยกว่าไร่ครับ
3: หอยนางรมของบ้านโคกไคลนั้นเป็นหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงจากลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติมีหลักหอยและกระชังเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้กับป่าชายเลนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรงและที่สำคัญสภาพน้ำกร่อยในคลองมะรุ่ยเหมาะแก่การผลิตตัวอ่อนของนางรมเนื่องจากมีแพลงก์ตอนอยู่หลากหลายชนิด

0: บางบอกสตังว่าที่นี่มีสโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครไซพอคำผิวคล้ำจำหวานที่นี่นอกจากชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยนะมีอาชีพหลักในการเลี้ยงหอยไม่ใช่เพียงแค่เราเลี้ยงในพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ส่งลูกหอยไปให้ที่อื่น
1: เลี้ยงต่อ
0: เลี้ยงต่อเมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชังเลี้ยงต่อจนอายุครบประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถส่งจำหน่ายได้แล้วล่ะครับ

ราคาขายหอยอยู่ที่ตัวละประมาณ 18-20 บาทมาถึงขั้นตอนที่สตางค์รอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับ

0: ไม่มีกลิ่นคาวเลยมีความหนุบนุ่มนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระถิ่นดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: เออโอเค
0: หวานนี่กว่าน้ำผึ้งเดือนห้า
1: ใช่ไหมมันกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

จากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังค์ชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

เริ่มต้นสตังและจ๊ะสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ๊ะวันดีเตรียมปอกกระเทียมเราจะทำการแซะเอาตัวเพลียงที่ติดอยู่กับเปลือกหอยออกก่อน

ซอสเสร็จนะครับจะสาวก็จะใช้มีดเนี่ยปากปลายแหลมเนี่ยแซะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ยังจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับนี่เพราะว่ามันจะมีส่วนของเอ็นอยู่นะฮะจะต้องใช้มีดปลายแหลมเป็นมีดแกะสลักก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้สามารถที่จะแซะออกมาให้หอยหลุดมาจากฝาครับ

หั่นไว้ได้คือฟักทองก่อนจะเด็ดยอดผักเหลียงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดหอยนางรมสองน้ำ

0: ทอดผักหวาน
1: จะเศร้าสินี่เรียกอะไรนี
2: ่ยาโฮย
1: ยาโฮยคุณผู้ชมครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์เวลาที่อยู่บนต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่ายาโฮยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่ายาหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากยาโฮยยาหลวงแหลกหลอด
2: ว
1: ัวคลอกแล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี
2: ่โลกายี
1: ่โลกายี่เนาะนอกจากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
2: ว
1: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อยมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะอันนี้เราคั่วฮะกิดทึ่งนำจุบตายกรอกเลย
2: มกเม็ดก็มกเม็ด
1: โดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอเขาก็ใช
2: ้
1: มันจะมีความฝาดคันคอนิดๆนะครับก็เลยจะต้องใช้เกลือมาจิ้มกินแบบนี้ฮะแล้วมันมี2สีด้วยนะสีแดงกับสีเขียวแต่นี้น่าจะเป็นพันเล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบ 2-3 ลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลย
0: แล้วจึงลงคมหั่นชีโปลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโปลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟ
1: ความรู้ใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับจะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าวที่มันเสียแล้วแต่ว่าเนื้อมันยังพอมีเอามาตัดและตากแห้งแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ด้วยฮะมันมีน้ำมันอ่ะนะ
3: ครับผม
0: ตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงนำกะปิลงไปละลายจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าให้กลายเป็นน้ำแกงรอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทราย

0: ยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: เตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริกไทย

0: ข้าใจได้ว่าทำไมเราไม่ควรจะผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่นตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมหอมกลิ่นพริกไทยดำอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
1: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงซดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนูพื้นบ้านจริง

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับตอนนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

เริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: ตามไปลิดปอกมะมุดหรือลูกมุดในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจ๊ะสาวนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโขลกพริกไทยดำนำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโขลกค่ะได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโขลกตะไคร้สับเฉาะไว้คือมะม่วงเบานำเอาหอมแดงลงคมซอยได้เวลานำพาหอยนางรมขึ้นย่างไฟ
1: เมนูนี้นะครับหลังจากที่เราล้างหอยนางรมแล้วทำการกระเทาะเปลือกแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างข้อดีของการนำมาย่างก็คือว่าฝาหอยครับมันจะเปิดง่าขึ้นมาเองนะครับมันไม่ทำให้ตัวหอยเนี่ยติดเปลือกนะครับแต่เมนูนี้เราจะไม่เอาน้ำหอยนะครับถ้าเกิดว่าย่างแล้วน้ำออกมาเราก็จะมาออกมาเทแล้วก็ย่างแบบนี้มันจะช่วยทำให้หอยนางรมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื
1: ้อสตังจะขอทดสอบรสชาติหอยนางรมย่างลองดูนะครับว่าถ้าเรายังไม่ใส่เครื่องยำเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรมันมีความรัดตัวเต่งตึงมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราย่างนานๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้น
2: เหมือนกันนะ
1: ครับแต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
2: นี่ก็นัดไม่ได้จำกับร้อยแล้วนะ
0: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: มาถึงขั้นตอนการยำนำข่าลงใส่ตามไปคือตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไทยดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหม
2: โอเค
1: แค่นี้นะ
2: โอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูยำกีเซะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมุดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จ๊ะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับวันนี้สตางค์และทีมงานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ังหวัดชัยนาทแม้จะเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองรองแต่ก็เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะกลุ่มไทยครั่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไทยที่ใช้ภาษาไทยลาวเป็นภาษาหลักผ้าทอจากกลุ่มชาติพันธุ์นี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าลาวเวียงมีสีสันเป็นเอกลักษณ์น่าดึงดูดใจมีลวดลายโดดเด่นที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลเช่นลายโคมเหลืองที่สื่อถึงความสว่างไสวเจริญรุ่งเรืองลายสำเภาคือการขนเงินขนทองเข้าบ้านหรือลายนาคที่จะมีนาคเข้ามาปกปักรักษาซึ่งประกอบไปด้วย5สีสันที่อยู่ในผ้าได้แก่สีเหลืองสีเขียวสีแดงสีส้มสีดำนอกจากนี้ยังมีลายยกขิดที่ถูกยกให้เป็นลายนูนขึ้นมาอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าลาวเวียงของบ้านเดินขามแห่งนี้ถือว่ามีความแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นผ้าลายช่อมะขามซึ่งเป็นลายที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่สีที่อยู่ในลายผ้านั้นมีความหมายแฝงซ่อนอยู่เช่นสีดำที่แสดงถึงความเกรงขามสีเขียวที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์หรือสีขาวที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ทั้งเรื่องของลายผ้าและความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของชุมชนที่มาร่วมกันทอผ้าลาวเวียงสำหรับไปจำหน่ายและได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัย
1: ก็ซื้อเยอะจากที่ไปออกบูธออกงานที่เมืองทองนะคะจากเมื่อก่อนไม่เคยไปเพิ่งไปเมื่อนี่แหละเมื่อปี58เนี่ยค่ะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้าของแต่ละกลุ่มเรามี12กลุ่มแต่ใน12กลุ่มเนี่ยก็คือจะไปออกบูธที่เมืองทองก็ไปไม่ครบก็ให้3บูธก็รวมกัน3กลุ่ม4กลุ่มต่อ1บูธแล้วเราก็ไปออกร้านแล้วก็เจอลูกค้าแล้วก็ได้ความรู้คือลูกค้าก็แนะนำมาว่าถ้าสีสันสดใสอะไรมากเราซอฟลงมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับตามสภาพของลูกค้าปรับตามสภาพของสิ่งแวดล้อมที่เขาแนะนำเรามาเราก็เอามาประยุกต์เอามาทำใช้ก็เหมือนมีลูกค้าเยอะขึ้นกระจายขึ้นมีคนรู้จักเนินขามีคนรู้จักชัยนาทจากไปครั้งแรกเอ๊ะชัยนาททอผ้าเป็นด้วยเหรอมีลาวเวียงด้วยเหรออะไรประมาณนี้เขาก็ได้รู้จักเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนกลางคนวัยรุ่นเขาก็มีโอกาสที่จะสวมใส่ตรงนี้ได้โดยที่ผ้าไทยอ่ะใส่สวยเขาก็มีโครงการรณรงค์ของพัฒนาชุมชนก็ใส่ผ้าไทยให้สนุกก็คือในโครงการในจังหวัดชัยนาทเขาเน้นนะคะว่าต้องถ้าใส่ผ้าไทยก็ต้องเป็นผ้าของเนินขามไม่เสื้อเสื้อของผู้ชายก็จะเป็นผ้าขามผู้หญิงก็จะเป็นผ้าสิ้นแล้วเขาหรือมากเขาจะไม่ตัดเขาจะนุ่งแล้วก็จะไปที่ไหนอ่ะเขาเห็นเขาจะรู้เลยว่าเป็นผ้าเนินขามเพราะว่าด้วยลวดลายการให้สีแล้วก็ด้วยราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึง

0: หลักหมื่นก็คือมีโอกาสที่จะได้สวมใส่ได้แล้วก็ทุกยุคทุกวัยมีโอกาสได้ใส่ตัวนี้ได้ค่ะ
1: นอกจากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายผ้าแล้วในพื้นที่แห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีช่องทางในการนำผ้าไปขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บ้านเนินขามได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการจำหน่ายผ้าลาเวียงผลตอบรับถือว่าเป็นไปด้วยดีเพราะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้กลับเข้ามาทำงานในท้องถิ่นอีกด้วย
2: ก็เราก็จะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เราก็ขายใน Facebook แล้วก็เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เพื่อจะกระจายผ้าในชุมชนให้มีรายได้มากขึ้นครับเสียงตอบรับจากขายออนไลน์ก็คือได้ผลดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ผ่านลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่สนใจผ้าไทยก็จะได้มาชมผ้าทอของเราครับเพื่อไปสวมใส่ในชุมชนนะครับก็คือไปวัดอะไรเงี้ยก็จะให้เด็กใส่ผ้าไทยของเราเวียงบ้านเนินขามเพื่อเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไปโรงเรียนก็คือปลูกฝังให้เยาวชนอ่ะใส่ทุกวันศุกร์ใส่เสื้อลาวแล้วก็เป็นผู้หญิงก็ใส่ผ้าถุงด้วยอะไรเงี้ยครับในชุมชนก็มีวัฒนธรรมที่ดีนะครับเราก็อยากสืบทอดวัฒนธรรมผ้าทอเราเวียงบ้านเนินขามนะครับแล้วก็เพื่อให้ไม่ให้สูญหายไปนะครับแล้วไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นนะครับแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ทำงานสิ่งที่เรารักคือผ้าทอครับ
1: แม้ว่าผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าทอลาเวียงจะได้รับการสืบสารและยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมก็ตามแต่การส่งเสริมให้กลายเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจชุมชนก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกันซึ่งทุกฝ่ายในพื้นที่ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเพิ่มคุณค่าของผ้าให้สูงขึ้น
3: ในส่วนของการสืบสารผ้าทอลาเวียงนะครับคือในชุมชนเองเนี่ยเรามีกลุ่มทอผ้าทั้ง12กลุ่มในชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วในชุมชนเองเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมให้เยาวชนนะครับโดยการปลูกฝังให้เป็นต้นกล้าลาเวียงของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามในการที่จะสานต่อในเรื่องของงานวัฒนธรรมในเรื่องของการทอผ้าต่อจากรุ่นก่อนนะครับก็คือเยาวชนก็จะเป็นคนสานต่อนะครับในส่วนของการทอผ้าที่จะอยากให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยนะครับเราอยากให้มาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผ้าทอให้มีระดับมีคุณภาพที่จะจำหน่ายในระดับประเทศได้นะครับอย่าง12กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มทอผ้าบางกลุ่มที่ยังไม่ได้โอท็อป5ดาวนะครับแต่ทีนี้เราอยากให้ทั้ง12กลุ่มเนี่ยนะครับขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับอยากให้ได้รางวัลโอท็อปเนี่ยสัก1ดาว2ดาวนะครับเพื่อที่จะได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอเราเนี่ยไปสู่ระดับประเทศนำไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเนี่ยนะครับให้ขับเคลื่อนว่าไปพร้อมๆกันได้ทั้ง12กลุ่มครับ
1: นอกจากความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มในชุมชนแล้วภาคส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดคือสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมผ้าทอไทยครั่งหรือผ้าลาเวียงด้วยการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและพร้อมนำความรู้เรื่องผ้าไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆในโรงเรียนเพื่อเพิ่มคุณค่าอีกด้วย
4: ครับสิ่งหนึ่งที่ในภาควิชาการนะครับที่จะมองเห็นนะครับที่สิ่งแรกเลยก็คือประทับใจก็คือสีสันที่มีลักษณะที่โดดเด่นนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นผ้าสิ้นสีแดงนะครับที่เป็นลักษณะโดดเด่นแล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามนะครับตรงนี้เองเป็นจุดขายนะครับที่หลายๆพื้นที่นั้นไม่มีแบบชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามนะครับแล้วก็มีการตั้งแต่วิธีการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนการจำหน่ายอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าลาเวียงบ้านเนินขามที่เราควรที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนครับผมเอกลักษณ์นะครับที่โดดเด่นของผ้าทอไทยข้างของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามนะครับมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตั้งแต่กระบวนการผลิตนะครับมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับแล้วก็มีกระบวนการทอมีกระบวนการที่จะให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าขึ้นมานะครับจนถึงการจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเ

0: ของชุมชนลาเวียงบ้านเนินขามครับในส่วนของภาคราชการนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับมีส่วนที่จะผลักดันนะครับก็คืออาจจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนที่สามารถที่จะสนใจในการที่จะสืบทอดนะครับภูมิปัญญาการทอผ้านะครับแล้วก็การจำหน่ายนะครับแล้วก็การถ่ายทอดความรู้นะครับมีการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่อันนี้ก็คือภาคราชการจะต้องบูรณาการกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับสถานศึกษาในท้องที่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะต้องมาจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้แล้วก็ต่อยอดพัฒนายุวชนนะครับที่จะมาสนใจในผลิตภัณฑ์ผ้าไทยคั่งลาเวียงบ้านเนินขามครับผม
1: นอกจากความสวยงามที่แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าทอไทยคั่งหรือผ้าทอลาเวียงบ้านเนินขามแล้วการส่งเสริมและต่อยอดอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนในชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างมูลค่าจากคุณค่าของผ้าทอจนนำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนในที่สุดซึ่งผ้าทอไทยครั่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2555

ุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช 2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งภิมุขมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะ

ล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคล

ที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นใน

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอักแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนนึง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหม พื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
4: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามแล้วไม่มีล้างจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่นะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะหนึ่งนอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนที่คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทาน

0: ผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
1: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
2: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
4: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
0: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
2: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
1: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
2: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
5: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
0: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
3: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วย อย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
6: ผักเนี่ยอาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีเทศศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
3: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
7: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
8: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องอ่ะนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
7: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
9: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
8: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนตะกี้แชร์กันก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
7: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
10: แต่นะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
3: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
7: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
8: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนตะกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
7: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะมันอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลาย ช่ไหมพี่ผักบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไปใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
11: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
12: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
11: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
13: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
1: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
3: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข

186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้บนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย

พรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตเข้าใจในอดีตเข้าใจรากเพื่อเข้าใจเราในปัจจุบันครับทุกวันนี้นะครับหากมีการพูดถึงเรื่องการศึกษาหลายคนคงสายหัวและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงได้เวลาต้องปฏิรูปกันอย่างจริงจังสักทีเราจึงเห็นการทุ่มงบประมาณจำนวนมากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการสรรหาโมเดลใหม่ๆจากต่างประเทศกันตลอดเวลาในขณะที่เด็กไทยเองได้ชื่อว่าใช้เวลาในห้องเรียนในแต่ละวันเนี่ยมากที่สุดในโลกผลลัพธ์ที่ออกมาเวลาจัดอันดับการศึกษาทำไมการศึกษาไทยถึงอยู่อันดับรั้งท้ายทุกทีวันนี้ครับรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในอดีตไปดูประวัติศาสตร์การศึกษาของไทยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและในอนาคตโอกาสทางการศึกษาทางเลื่อนการศึกษาของเราที่เหมาะสมกับเราควรจะเป็นอย่างไรไปกันครับ

0: หากย้อนกลับไปในอดีตนะครับก่อนที่เราจะมีระบบโรงเรียนระบบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาอย่างทุกวันนี้คนในสมัยก่อนถ้าอยากรู้อะไรอยากเรียนอะไรก็จะไปที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางของสัพพวิทยาต่างๆและก็มีพระซึ่งไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ทางศาสนานะครับแต่รวมถึงการศึกษาด้วยครับ
1: ถ้าพูดถึงสมัยโบราณเก่าแก่ประเทศไทยแล้วเนาะสถานศึกษาการศึกษามันยังไม่มียังไม่เจริญเวลาเราจะไปเรียนเราก็มักจะไปเรียนอยู่ที่วัดกันไปถามครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เรียนจากวิชาทางศาสนาค่อยขยายผลมาเป็นวิชาชีพส่วนอื่นๆไปในโครงสร้างของสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนั้น
2: ถามว่าตามบ้านมีไหมตามบ้านเนี่ยแหละเป็นแหล่งสัพพวิทยาเลยแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านดนตรีบ้านดนตรีก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็คนที่อยากได้วิชาความรู้เนี่ยก็จะมาหาครูหรือว่าวิชาช่างที่เราเคยได้ยินคำว่าไม่ถ่ายทอดให้คนนอกตระกูลเพื่อที่จะให้สืบเฉพาะทางแบบนี้นะไม่ว่าการตีบาทนะการทำเครื่องเงินก็จะเห็นว่ามันอยู่ในครอบครัวเป็นงานที่อยู่ในชุมชนในครอบครัว
0: คงจะไม่ผิดนะครับถ้าเราบอกว่าบ้านและวัดทำหน้าที่คล้ายๆกับระบบโรงเรียนในปัจจุบันแต่ก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าการเรียนรู้ที่บ้านและวัดนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของคนในสมัยก่อนที่มีการสั่งสมและสืบทอดต่อๆกันมาก่อนที่เราจะมีระบบการศึกษาอย่างในปัจจุบันการเข้ามาของระบบการศึกษาสมัยใหม่หรือการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะครับดังมีข้อมูลว่าบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้นำชาวสยามไปเรียนที่ยุโรปเพื่อกลับมาเผยแพร่วิทยาการในสยามถึง 2-3 รุ่นเลยนะครับการเข้ามาของระบบการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มเห็นเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับในช่วงนั้นเองสยามเองก็อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนบ้านเมืองเพื่อไปสู่ความทันสมัยเรามีการส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศส่งคนเข้าไปเรียนรู้วิทยาการอย่างเช่นวิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมการต่อเรือและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงนั้นเองสยามก็ได้มีการติดต่อทางการค้าติดต่อทางการทูตกับมิชชันนารีหลายกลุ่มหลายคณะโดยเฉพาะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลต่อการวางรากฐานระบบการศึกษาของไทยในเวลาต่อมาครับ
2: กลุ่มที่มาจากสหรัฐอเมริกาคือคณะ Presbyterial เป็นนิกายหนึ่งในโปรเตสแตนต์ซึ่งเน้นในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของหมอแล้วก็เรื่องของการศึกษาอย่างมากคณะ Presbyterial เนี่ยมีบทบาทต่อระบบการศึกษาตั้งระบบการศึกษาให้เลยก็คือตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียกว่าคริสตจักรสำเร็จก็คือโรงเรียนของกรุงเทพคริสเตียนซึ่งเป็นโรงเรียนชายนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนฝ่ายหญิงกุลสตรีวังหลังแล้วก็มาปรับมาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือน

0: แต่ว่าเราถูกปลูกฝังหรือแนวทางในการศึกษานะในระบบแบบอเมริกันก็คือระบบของคณะ Presbyterian ที่เข้ามา
1: ทั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่เกิดขึ้นในสยามแต่ก็ก่อตั้งโดยมิชชันนารีต่างชาตินะครับจนกระทั่งปี2442จึงมีโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสยามเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบำรุงวิชาและตามมาด้วยโรงเรียนราชินีในปี2447ซึ่งโรงเรียนเอกชนเหล่านี้นะครับถือได้ว่ามีความสำคัญในการสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐเองนะครับก็ให้การสนับสนุนในการเปิดโรงเรียนพร้อมทั้งมีเงินช่วยเหลือเพราะว่ารัฐเองนะครับไม่มีศักยภาพในการที่จะเปิดโรงเรียนได้ทั้งหมด
0: ภายหลัง20กว่าปีเท่านั้นจากโรงเรียนที่เริ่มจัดตั้งขึ้นนะคะก็ไม่นานก็เริ่มมีโรงเรียนเอกชนทั่วทุกหัวละแห่งเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนคนในเมืองแล้วก็ลูกหลานใครไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะขาดโอกาสก็กลายเป็นพระราชบัญญัติเกิดขึ้นว่าต้องได้รับการศึกษานะคะทุกคนควรจะเป็นแบบนั้นนะ
2: นอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนเอกชนจีนซึ่งมีการจัดตั้งครั้งแรกในปี2451และก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนทำให้รัฐคิดควบคุมการตั้งโรงเรียนจีนเพื่อความมั่นคงของชาติจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนเอกชนขึ้น2461
1: และโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่มีความสำคัญต้องถือว่าสำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือโรงเรียนหลวงโรงเรียนหลวงนะครับแต่ก่อนดั้งเดิมนะครับก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี2414โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาให้ความรู้กับข้าราชการและอบรมสั่งสอนบุตรหลานของราชวงศ์โรงเรียนหลวงแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในครั้งที่มีการจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำหรับข้าราชการนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชปารภว่าควรมีการจัดตั้งโรงเรียนให้แพร่หลายต่อไปให้เป็นประโยชน์สำหรับราษฎรด้วยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกที่วัดมหันตพารามนะครับในปี2427
0: พอหลังจากช่วงมิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในการจัดการศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลสยามเองเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดการการศึกษาเหล่านี้ให้กระจายไปเพราะเห็นความสำคัญนะคะก็ใช้ฐานซึ่งเป็นฐานเดิมเลยก็คือวัดออกไปเนี่ยก็กระจายไปตามวัดก่อนอันที่สองคือเทศบาลก่อนที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงธรรมการเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาของชาติทั้งหมดโดยภาพรวมชั้นที่5เนี่ยท่านใช้วัดเป็นฐานในการขยายความรู้แบบโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนต่างๆก็มีทั้งโรงเรียนในระดับประถมและโรงเรียนในระดับมัธยมเพราะนั้นน่ะโรงเรียนมันก็ส่วนใหญ่อยู่ที่วัดทั้งนั้นแหละ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองพระขนงนะครับย่านอ่อนนุชเขตประเวศข้างๆผมนี่ก็คือวัดปากบ่อแล้วก็โรงเรียนวัดปากบ่อนะครับหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในฐานะชุมชนต้นแบบที่มีความพยายามที่จะนําโครงสร้างเดิมกลับมานะครับก็คือโครงสร้างของบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนในนามของบวรครับ
3: โครงสร้างของสังคมไทยมันทำให้วัดโรงเรียนบ้านมันเชื่อมโยงกันบ้านเป็นผู้ตั้งวัดวัดเป็นผู้ตั้งโรงเรียนโรงเรียนจะเกิดหลังสุดเพราะฉะนั้น3องค์กรนี้ก็ต้องมาเชื่อมโยงกันมาช่วยกันมาช่วยกันดูแลพระนักครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนเด็กก็ต้องผ่านหลวงพ่อด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรชาวบ้านก็น้อมมาปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อมีปัญหาก็ปรึกษาชาวบ้านเรื่องโรงเรียนไปมามันก็เลยเชื่อมโยงผูกพันกันมากลายเป็นบวรมาโดยปริยายทุกวันนี้
4: เราเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาอยู่แล้วนะคะเด็กเราก็จะได้รู้ขนบธรรมเนียมมีการสวดมนต์ไหว้พระวันสำคัญทางศาสนาเราก็จัดกิจกรรมทุกอย่างนะคะของโรงเรียนกับของวัดวัดมีกิจกรรมอะไรโรงเรียนจะเข้ามาร่วมหมดเลยนะคะเข้ามาร่วมแล้วก็จะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ส่วนทางบ้านเราก็มีผู้ปกครองเด็กชุมชนอาศัยผู้ปกครองอาศัยประธานชุมชนอะไรเนี่ยค่ะช่วยกันเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนของเขตสวนหลวงเนี่ยของเรานี่จึงเข้มแข็งค่ะ

0: ครงการนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรไหมครับ
1: ช่วยได้เยอะเลยอย่างน้อยๆหนึ่งณตอนนี้ปัญหายาเสพติดพี่บอกได้เลยปัญหาวัยรุ่นเกเรตอนนี้ในชุมชนไม่ค่อยมีแต่ที่อื่นเข้ามามุมมองปัญหาตรงนี้สมัยก่อนเด็กวัยรุ่นในชุมชนต้มน้ำใบกระท่อมกินกันกลางถนนเลยต้มให้เห็นตอนที่ว่ากระท่อมยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะพี่ก็จะใช้ความอ่อนโยนเข้าไปคุยกับเขาฝานล้อมเขานู่นนี่นั่นเหมือนที่บอกอ่ะโครงการบวชเนนโครงการบวชพระเด็กพ่อแม่เอาลูกมาฝากมาบวชเนนดีกว่าเพื่อที่จะกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เด็กๆให้รู้ว่าเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้มาเรียนได้มาฝึกได้มามีวินัยได้มาทุกเรื่องอยู่ตรงนี้ค่ะ
2: บางทีนะเจ้าอาวาสยังรู้จักถึงพ่อถึงแม่เพราะอะไรเพราะว่าเราใส่บาตรท่านทุกเช้าอ่ะแล้วก็ดูว่าใครเป็นเกเรมีงานวัดเนี่ยไอ้ตัวเกเรเนี่ยมันถูกจัดการหมดอ่ะโดยใครโดยผู้ใหญ่ในชุมชนใช่ไหมก็ไม่ค่อยกล้ารู้ไปหมดว่าลูกใครไอ้นักเลงหัวไม้เนี่ยมันก็กลัวพ่อกลัวแม่มันทั้งนั้นแหละก็ตามได้จนถึงบ้านสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในโครงสร้างทางสังคมฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกลับไปบอกว่าบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนมันเป็นเรื่องโครงสร้างเดิมอยู่แล้วคุณควรจะกลับไปหาโครงสร้างเดิมได้ไหมแต่บางแห่งนั้นคือไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนน่ะมันถูกตัดขาดออกไปจากความเป็นสังคมมนุษย์ไปหมดเลยอ่ะ
0: และนอกจากโรงเรียนวัดนะครับก็ยังมีโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่ตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนสังคมและก็วัฒนธรรมไม่แตกต่างจากโรงเรียนวัดโรงเรียนที่ว่านี้ก็คือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
3: โรงเรียนก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณ 2,480 ปลายๆนะครับก็วันนี้ก็มีอายุประมาณสักค่อนร้อยเข้าไปแล้วก็เริ่มต้นมาจากคุณทวดตอนนั้นน่ะก็อยากมีรายได้ด้วยแล้วก็อยากสอนลูกหลานด้วยไม่อยากให้ลูกหลานออกไปไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มสอนลูกหลานมาก่อนโดยที่นักเรียนคนแรกของโรงเรียนเนี่ยเป็นหลานของตัวเอง
4: โรงเรียนทองพูนเริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะไปต่างประเทศบ่อยชอบไปเที่ยวพอไปเห็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กอะค่ะพ่อก็รู้สึกว่าการเรียนการสอนเขาน่ารักน่าสนใจเด็กๆดูอยากไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยคิดว่ากลับมาแล้วมาลองมาทำเองดีกว่าก็เลยมาใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยค่ะสร้างเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กขึ้นมาโรงเรียนทองพูนอยากให้เด็กไทยอะค่ะเป็นประชากรของโลกซึ่งประชากรของโลกก็คือต้องได้ภาษาโรงเรียนตามต่างประเทศค่ะจำนวนเด็กในห้องเขาจะน้อยเพราะเขาจะเน้นเรื่องการดูแลทั่วถึงซึ่งตรงนี้คุณพ่อก็เอามาใช้ว่าทองปูนเด็กต่อห้องต้องไม่เยอะนะเน้นการดูแลที่ทั่วถึงผู้ปกครองและคุณครูสามารถเข้าถึงกันได้ตลอดเวลา
3: เป็นช่วงเจเนเรชั่น2ครับเป็นรุ่นคุณย่าคือช่วงนั้นก็โรงเรียนก็จะมีชื่อเสียงมากๆนักเรียนที่เนี่ยก็จะมีประมาณ900ถึง 1,200 คนปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนประมาณ180ถึง240คนเรามีส่วนร่วมกับสังคมยังไงผมมองว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนะครับจะมีความเป็นตัวเองได้ค่อนข้างสูงนั่นน่ะคือข้อดีของโรงเรียนเอกชนหนึ่งก็คืออบอุ่นสองสภาพแวดล้อมจะดีครับเพราะว่ามันจะเห็นกันหมดเหมือนวันนี้อยู่ในครอบครัวมันก็จะเจอกันเห็นกันอยู่แล้วทุกวี่วันอย่างเงี้ยครับเราจะดูแลได้ทั่วถึงคุณครูที่อยู่ที่นี่ก็ยังมีคุณครูที่สอนผมมาอยู่วันนี้ก็ยังสอนอยู่ครับอยู่กันเป็นแบบครอบครัวทุกคนอยู่กันนานครับไม่ได้แบบมาแป๊บๆแล้วไปทุกคนก็มาอยู่กันแบบจริงจังครับ
2: โรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้มันดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากนะคะแล้วก็เอาใจใส่สามารถจะดีไซน์ดึงเอาชุมชนนะอย่างเช่นคุณป้าคุณแม่เข้ามาทำดูแลเรื่องอาหารการกิน
0: ขายที่นี่มานานยังครับ
5: 40กว่าปี
0: แล้วจำเด็กได้ทุกคนเลยเหรอ
5: ได
0: ้นี่ชื่ออะไร
5: บัญญาพล
0: ฮะชื่ออะไรนะ
5: บัญ
0: ญาพลแล้วเจอเข้ามากี่ปีแล้วเนี่ย
5: นี่เพิ่งยังไม่กี่ปีสี่แต่ห้าปีแล้ว
0: รู้จักชื่อหมดเลยเหรอแล้วบ้านลุงอยู่แถวไหนครับ
5: บางสะแก
0: บางสะแกไกลไหมครับจากนี
5: ้ซอย33นี่เข้าไป
2: อยู่ในชุมชนแล้วมันมีความอบอุ่นนะแล้วก็ครูเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นคนในชุมชนด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยความจำเป็นด้วยนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแบบคนที่ตั้งใจเพื่อจะมาสอนเด็กที่มีจำนวนน้อยๆแบบนี้สร้างพื้นที่ขนาดเล็กๆเนี่ยนะให้มันมีคุณภาพให้ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจำนวนน้อยเนี่ยนะคะมันก็มีเวลาอยู่แล้วล่ะในการที่จะใส่ทุกอย่างหรือปรับปรุงทุกอย่าง
0: ถึงแม้ว่าโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะมีความสำคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ปฏิเสธได้ยากว่าโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้กำลังประสบปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจากสถิตินะครับตั้งแต่ปี2540โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเนี่ยทยอยปิดตัวลงเรื่อยๆ2540ถึง2556 16ปีนะครับโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กปิดตัวลงไปถึง225โรงเรียนแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าในอนาคตโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะปิดกิจการมากขึ้นเรื่อย
2: ๆก็เมืองมันเจริญมากขึ้นเจริญในที่นี้หมายถึงว่าเป็นนครมากขึ้นแล้วเราก็ทำลายความสัมพันธ์ในโครงสร้างแบบนี้ออกไปจนหมดเลยเราไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะคะเราเรื่องของชุมชนเรื่องของตลาดเรื่องของความเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มันเห็นหน้าค่าตากันเหล่านี้มันเริ่มหายไปจากสังคมไทยแล้วก็ยัดเยียดเอาโรงเรียนซึ่งอาจจะอยู่ไกลพื้นที่ไม่ได้ไปอยู่ในชุมชนเนี่ยนะซึ่งเป็นวิธีคิดแบบนี้ของกระทรวงศึกษาธิการมานานมากแล้วแล้วก็ปรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะอยู่มีความสัมพันธ์กัน
4: เมื่อก่อนก็จะมีโรงเรียนเอกชนประมาณ850โรงตอนนี้ก็จะเหลือไม่ถึงประมาณ300โรงแล้วก็ปิดค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าด้านบุคลากรที่เอกชนเนี่ยจะโดนถ้าพูดง่ายๆก็คือโรงเรียนเอกชนบางทีจะโดนแย่งตัวไปจากรัฐบาลอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเนื่องจากมีการสอบครูพอสอบครูค่ะพอรัฐประกาศผลปุ๊บคุณครูบางทีเขาไปอ่ะเขาไม่แจ้งเราเขาไปเลยไปกันหมดเลยทางนายที่ทองพูนก็บอกแหละว่าให้แจ้งได้เราไม่ว่าแต่ขอเราให้หาคนพอไปเลยทำให้ระบบขัดสนพอขัดสนมีปัญหาผู้ปกครองเริ่มไม่แฮปปี้ไว้ทำไมโรงเรียนเอกชนเปลี่ยนคุณครูบ่อยเพราะเวลาเปลี่ยนยกเซตเลยนะมันก็จะเกิดปัญหาว่าโรงเรียนเอกชนโดนแย่งครู
3: ก็อย่างที่ผมบอกครับเด็กน้อยลงคราวนี้พอเด็กน้อยลงครูก็ต้องจ้างเหมือนเดิมต้นทุนก็ยังคือเหมือนว่าต้นทุนเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่ารายได้น้อยลงรายได้ไม่พอต่อต้นทุนก็คือขาดทุนถ้าขาดทุนมากๆก็ไม่ไหว
4: และยิ่งช่วงโควิดช่วงนี้ค่ะก็เป็นไปได้ว่าการแบกรับเศรษฐกิจของช่วงโควิดเนี่ยค่อนข้างลำบากโรงเรียนใหญ่ๆอยู่ได้โรงเรียนเล็กพอเด็กออกค่าใช้จ่ายฟิกคอสมีทุกวัน
3: ปิดไปหลายโรงเรียนนะครับแถวนี้ก็ปิดไปหลายโรงเรียนก็ถือว่าหายไปสัก 50% ได้ผมก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะครับก่อนโควิดเนี่ย2ปีเนี่ยผมคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะอยู่ไหวไหมเนี่ยเราจะยังไงดี
2: แล้วหลายแห่งที่เขาพยายามจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเป็นไอคอนที่สำคัญเลยของชุมชนที่มันเป็นหมุดหมายทำให้คนจากชุมชนเนี้ยออกไปแล้วก็แบบได้งานเป็นข้าราชการได้ดีได้ดีอ่ะนะก็เยอะแยะไปหมดเลยถ้ามันถูกยุบไปแล้วหรือมันหายไปแล้วโรงเรียนนะมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่เพราะเขาก็พยายามที่จะควบรวมเพื่อจะเป็นการจัดการที่อันนี้ก็คือกระทรวงศึกษามองแค่นี้เรื่องของการจัดการ
0: นอกจากโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าแล้วในปัจจุบันก็มีการศึกษาทางเลือกประเภทหนึ่งนะครับที่ผู้ปกครองหลายบ้านให้ความสนใจเพราะเป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลครับ
6: โฮมสคูลจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราไม่ได้ส่งลูกเข้าไปเรียนในระบบแค่นั้นเองอะค่ะจะด้วยวิธีไหนก็ตามออกมาสอนลูกเองให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าการสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะไม่ได้มองว่าการศึกษามันจะต้องอยู่แค่ในโรงเรียนก็คือเวลาไปโรงเรียนเนี่ยค่ะในหนึ่งวิชาเนี่ยคุณครูหนึ่งคนแต่ว่าเด็กๆในห้องเนี่ยสมมติว่าในห้องมีประมาณ 30-40 คนเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มันหลากหลายไม่เหมือนกัน เด็กบางคนอาจจะเข้าใจวิธีที่ครูสอนคนนี้แต่เด็กอีกคนนึงอาจจะไม่เข้าใจด้วยวิธีสอนวิธีนี้พอเขาไปสอบหรืออะไรเงี้ยมันทำคะแนนได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะโดนตัดสินว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่เก่งการแข่งขันในระบบโรงเรียนมันมีการวัดที่1ที่2ที่3เนาะมันก็สร้างความกดดันให้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองไปกดดันเด็กอีกทีนึงซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กเวลาที่เลือกกิจกรรมให้ลูกจริงๆก็เลือกจากที่เขาต้องการอย่างลูกสาวคนโตเขาก็ตอนเล็กๆเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงไก่
7: อันนี้คือเส้นเลือดนะคะมันจะอยู่บริเวณตรงนี
6: ้พอเลี้ยงเขาก็จะสังเกตดูพฤติกรรมมันคอยไปเล่นคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขของเขาแบบนี
7: ้วันแล้วนะคะเลยตัวใหญ่ประมาณนี้ค่ะ
8: มันดุกดิกไหม
7: มันดุกดิกดุกดิกดุกดิกอะ
6: เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการเรียนรู้ของเขาที่มันเกิดจากสิ่งที่เขาสนใจจริงๆถ้าถามว่าวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมมันก็ได้จากการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
9: ระวังใจให้โดนสีดำ
6: แต่คำถามที่โดนบ่อยๆก็คือแล้วลูกจะมีสังคมหรอก่อนอื่นเราต้องมองก่อนว่าคำว่าสังคมมันคืออะไรสังคมมันจำเป็นที่แบบลูกเราจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนแล้วมีสังคมในโรงเรียนแค่นั้นหรอจริงๆสังคมมันไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนนะ
7: เฮ้ยน่าเยอะเลยเหรอ
6: มันมีสังคมญาติพี่น้องสังคมเพื่อนบ้านสังคมของกลุ่มคนที่สนใจในกิจกรรมเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันมันก็เป็นสังคมได
10: ้ชาวตะวันตกในปัจจุบันเนี่ยมันก็ปฏิเสธระบบโรงเรียนกันเยอะแล้วระบบโรงเรียนแบบที่หมอบัตเล่มาวางหรือว่าพวกเพรสไปที่เรื่องมาวางไว้เนี่ยมันก็ปฏิเสธกันทั้งนั้นอะนะเยอะแต่ของเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจของพ่อแม่ด้วยว่าจะดึงเอาลูกออกมาจากโรงเรียนได้ไหมคือจะให้ลูกเนี่ยใช้เวลาในโรงเรียนเนี่ยขนาดนี้ได้ไหม
0: ทุกวันนี้นะครับปฏิเสธได้ยากว่ามีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อว่ามีโรงเรียนดังๆใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แห่งที่สามารถรับประกันอนาคตบุตรหลานของตัวเองได้ทำให้เกิดการทุ่มเงินทุ่มเวลาแข่งเรียนแข่งสอบเพื่อให้ได้เก้าอี้ในโรงเรียนดังๆที่ว่านั้นจนบางคนพูดว่ากรุงเทพมีโรงเรียนดีแค่บางที่แต่ไกลบ้านถ้าเกิดอยากเรียนที่โรงเรียนดีๆนั้นแต่ไม่เก่งก็ต้องใช้เงิน
3: แต่ถ้าถามว่าบางคนอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นค่านิยมหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นค่านิยมจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกเนี่ยลูกหนึ่งคนนะมันเรียนได้แค่ครั้งเดียวครับมันไม่แปลกอยู่แล้วที่พ่อแม่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ดีสำหรับลูกนะครับวันนี้มันดีสำหรับพ่อแม่ก่อนเพราะว่าพ่อแม่คิดแทนลูกก่อนวันนี้ถ้าพ่อแม่คิดแทนไม่ผิดครับพ่อแม่เราก็คิดแทนเราเหมือนผมเนี่ยที่ผมมายืนอยู่วันนี้ก็คือพ่อแม่คิดมาแต่ถ้าวันนั้นแม่ไม่บังคับให้ทำแบบนั้นมันก็อาจจะไม่มีผมอย่างนี้ในวันนี
6: ้แต่ว่าคนกลุ่มนึงเขาก็อาจจะมีค่านิยมในการมองการศึกษาเนี่ยในอีกมุมนึงที่มันจะไม่ไปตามกระแสสังคมส่วนใหญ่แต่ว่าให้มองที่ตัวเองเป็นหลักมองที่ลูกของเราเป็นหลักเป็นจุดศูนย์กลาง
0: วันนี้เราได้กลับไปดูจุดเริ่มต้นของการศึกษาต่อเนื่องมาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายช่วงจนถึงปัจจุบันคงเห็นนะครับว่าวัดโรงเรียนชุมชนมีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ในปัจจุบันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายคำถามที่เรารอคอยก็คือทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีการศึกษาที่ดีและมีโรงเรียนที่ดี
10: ขณะที่สังคมมันเปลี่ยนไปแบบนี้ระบบโรงเรียนเนี่ยมันใช้เวลาแทบทั้งชีวิตของเด็กอยู่ในรั้วโรงเรียนก็เป็นชีวิตที่ไม่เป็นธรรมชาติเด็กบางคนยังไม่กล้าเดินเท้าเปล่าเลยมันต้องแก้ปัญหาแล้วไงคะว่าระบบโรงเรียนเนี่ยมันควรจะต้องไปทางไหนประสบการณ์ชีวิตในโลกซึ่งในสภาพแวดล้อมนะซึ่งมีความจำเป็นสำหรับ

มสคูลหรือว่าจะเป็นการเรียนในระบบทางเลือกต่างๆเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องตระหนักก็คือว่าอะไรมันคือความเหมาะสมของลูกของเราของครอบครัวเราคือเราต้องหาสิ่งที่เหมาะสมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่หาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเราอ่ะมันคือสิ่งที่ใช่ที่สุดอะค่ะ

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนา

อนุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวง
และทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่งชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศปราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: หานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

วัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำพระราชวังตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครเป็นวัดสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในส่วนพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์และประกอบพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นต้นทั้งยังใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นประธานของวัดได้แก่เจดีย์ทรงระฆัง3องค์เรียงตัวตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยเจดีย์องค์ทิศตะวันออกและองค์กลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2035เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและพระบรมอัฐิของพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาธิราชตามลำดับส่วนเจดีย์องค์ทางด้านทิศตะวันตกนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของพระองค์

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

0: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทว่าคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนา

0: นาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจก
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเชสก้าเคยดื่มน้ำอ้อยไหมคะ
1: ไม่เคยค่ะแต่เคยเห็นเขาขายในตลาดค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวครูมีน้ำอ้อยมาให้ลองดื่มค่ะลองชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
1: หวานมากเลยค่ะ
0: ชื่นใจไหมคะ
1: ชื่นใจมากเลยค่ะ
0: งั้นวันนี้นะคะครูเป็ดจะพาเด็กๆทุกคนและเชสก้านะคะมาเที่ยวแหล่งผลิตน้ำอ้อยคั้นสดกันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ไปกันเลยค่ะ
2: เด็กๆคะในตอนนี้ครูเป็ดจะพาไปชมพื้นที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำเพื่อนำไปหีบขายเป็นน้ำอ้อยคั้นสดสินค้าที่ผลิตกันในท้องถิ่นแต่เด็กๆทราบหรือไม่ว่าการดื่มน้ำอ้อยมีคุณประโยชน์และโทษต่อร่างกายอย่างไรเราไปชมข้อมูลดีๆจากคลิปนี้กันก่อนค่ะ
3: อ้อยถือเป็นความหวานที่เต็มไปด้วยประโยชน์โดยรวมแล้วก็มีอยู่2ชนิดคืออ้อยพันธุ์เกษตรที่เขามักเอาไปทำน้ำตาลและน้ำอ้อยส่วนอีกพันธุ์คืออ้อยแดงหรืออ้อยดำที่มีลำต้นและเส้นกลางใบเป็นสีแดงหรือดำเพราะนอกจากจะมีรสชาติหวานชื่นใจแก้กระหายได้เป็นอย่างดีแล้วน้ำอ้อยถือเป็นผลผลิตที่มาจากต้นอ้อยสดๆจึงประกอบไปด้วยน้ำตาลธรรมชาติถึง 15% เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆแก้ร้อนในกระหายน้ำแก่ไอขับปัสสาวะส่วนใครที่มีอาการคอแห้งกระหายน้ำไข้สูงอุจจาระแข็งก็กินอ้อยหรือดื่มน้ำอ้อยสดๆได้เพราะมีส่วนช่วยป้องกันการเป็นโรคดีซ่านต่อสู้กับโรคมะเร็งฟื้นฟูจากการเป็นไข้หวัดและปรับร่างกายให้มีสมดุลและมีสุขภาพดีครับนั่นถือเป็นประโยชน์รวมๆจากการดื่มน้ำอ้อยแต่ก็ควรดื่มแต่พอดีนะครับเพราะทุกอย่างที่มีคุณก็ย่อมมีสิ่งไม่ดีตามมาถ้าดื่มน้ำอ้อยมากเกินไปก็อาจจะไปแสลงกับโรคลมอาจจะให้เหนียวคอเจ็บคอแห้งได้และถ้ากินถี่มากไปก็อาจจะเป็นถึงเบาหวานได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามาเจาะที่การรักษาโรคและการป้องกันโรคแล้วส่วนมากก็จะตกไปอยู่ที่อ้อยแดงครับเพราะเจ้านี่รสไม่หวานจัดแถมอมขมหน่อยๆซะด้วยจึงมีผลทางยาอย่างใครที่มีอาการไอขณะออกหัดเขาก็จะให้เอาต้นอ้อยแดงทั้งเปลือกต้มดื่มแบบน้ำชาหรือถ้าคุณผู้ชมมีอาการไอเสมหะติดคอก็เอาเจ้าอ้อยแดงที่ยังไม่ได้ปลอกเปลือกไปเผาไฟก่อนจะนำมาปลอกเปลือกออกและเคี้ยวกินต่อร้อนๆจะช่วยได้ดีมากเลยครับแต่ถ้าเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือเพื่อแก้ไตพิการให้ใช้ลำต้นสดๆวันละ1กำมือสับเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำดื่มกินครั้งละ1ถ้วยต่อวันจะดีมากๆและประโยชน์ต่อมาก็คือการแก้อาการท้องผูกสำหรับอ้อยแล้วช่วยได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยครับเขาให้ดื่มน้ำอ้อยและน้ำผึ้งปริมาณเท่ากันถ้าเป็นคนโตหน่อยก็กินน้ำอ้อยสดๆ1แก้วก่อนอาหารเช้าประมาณ1ชั่วโมงจะช่วยระบายได้แต่ถ้าเป็นเด็กทารกที่กินนมแล้วอุจจาระแข็งให้เราผสมน้ำตาลทรายแดงที่มาจากอ้อยลงไปในนมผงอันนี้ก็จะมีฤทธิ์ระบายได้ครับรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมก็ต้องเลือกกินดีๆถ้าอยากสดชื่นผิวสวยสุขภาพดีก็ดื่มน้ำอ้อยเข้าไปแต่ก็ควรดื่มแต่พอดีนะครับเพื่อให้ได้รับแต่ประโยชน์ไปไม่ต้องโทษไปด้วยแต่ถ้าใครหนักไปทางรักษาโรคหรืออาการป่วยก็ให้กินอ้อยแดงแทนอาจจะหวานนิดขมหน่อยแต่รับรองว่าดีชนะโรคแน่ๆครับ
2: หลังจากทราบประโยชน์หรือโทษของการดื่มน้ำอ้อยคั้นสดกันไปแล้วเรามาดูข้อมูลกันต่อว่าอ้อยที่ปลูกกันเยอะๆแบบนี้เขานำไปทำเป็นสินค้าอะไรได้บ้างน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำมันสุราเด็กๆจะเห็นได้ว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตได้หลายชนิดแต่จะมีรายได้เท่าไหร่ต้องทำอย่างไรครูเป็ดมีคนช่วยแนะนำค่ะไปพบกับพี่ยุทธจากรายการมหาอำนาจบ้านนากันเลย
4: อ้อยตันละ 30,000
5: 30,000
6: เตรียมตัวรวยได้เลยครับทุกคนวันนี้แหละที่เราจะมารู้กันว่าอ้อยตันละ 30,000 มันทำได้ยังไงว่าแต่อ้อยตละ30,000มันมีกี่สายพันธุ์กันแน่
7: พันธุ์สุพรรณบุรี50เป็นอ้อยคั้นน้ำ2คือพันธุ์ขอนแก่นเอาไปทำน้ำ

0: ตาลอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับผิวลักษณะไม่ค่อยมีแว็กสีดำติดสีเขียวส่วนนี้เป็นพันธุ์ขอนแก่นเราจะสังเกตเห็นไข่สีขาวเยอะแล้วก็จะมีไข่สีดำค่อนข้างเยอะอันนี้ไม่ได้ให้น้ำเลยนะครับมันน้ำฝนธรรมชาติมันก็เลยอาจจะเล็กหน่อย
1: แล้วมันมีดีอะไรอีกไหมครับเจ้าอ้อยเนี่ย
0: เราเอาไปคั้นเราใช้จะได้สังสังเนี่ยเราสามารถเอาไปแปรรูปไปเป็นภาชนะได้เอาน้ำอ้อยเนี่ยมาทำเป็นหลอดพลาสติกเป็นแก้วพลาสติกเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่งการน้ำตาลเนี่ยบางทีเขาเอาไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเอาไปทำเป็นเหล้าได้หรือว่าไปทำส่งโรงงานเอทานอลทำเป็นเอทานอลเพื่อเติมในรถยนต
2: ์คลิปช่วงต้นก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเชสิก้าคะวันนี้ครูเป็ดพามาเรียนดูเรื่องปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์4ประเภทค่ะ
3: 4ประเภทมีอะไรบ้างเหรอคะครู
2: มีที่ดินแรงงานผู้ประกอบการแล้วก็ทุนค่ะ
3: มันคืออะไรเหรอคะ
2: ยังงงอยู่ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรานั่งรถคันนี้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยดีกว่าลุงคะรบกวนพาไปที่บ้านพี่เจ้าของไร่อ้อยหน่อยค่ะมาไปไร่อ้อยไหม
3: ไม่เคยค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวไปอันนี้แหละไปไร่อ้อยตรงนี้กัน
3: สวยมากเลยนะคะอากาศดีมาก
2: ใช่ค่ะ
3: ธรรมชาติมากเลยค่ะ
2: เคยมาที่ไร่อ้อยมาก่อนไหมคะ
3: ไม่เคยค่ะ
2: เคยเห็นต้นอ้อยไหม
3: น่าจะเคยแต่หนูไม่เคยแบบไปหาแค่แบบ
2: เคยเห็นแบบเคยเห็นตอนที่มันคั้นเป็นน้ำแล้วหรือว่ายังไง
3: ทำกัน
2: เลยงั้นเดี๋ยววันนี้ได้เห็นเลยเห็นทั้งต้นเห็นทั้งไร่นะคะแล้วก็ได้ชิมด้วย

0: ีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะป้ากรมวันนี้นะคะครูเป็ดนะคะพาน้องเชสก้านะคะมาเรียนรู้เรื่องการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนคะป้า
2: ไร่อ้อย
0: ไร่อ้อยไร่อ้อยเป็นอ้อยแบบคั้นน้ำ
2: ใช
0: ่ไหมคะปลูกเนี่ยอ้อยเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วคะป้า
2: ไม่นานหรอกเพิ่งจะได้8เดือนเอง
0: 8เดือนแล้วอ้อยที่ป้าปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรอะคะ
2: พันธุ์คั้นน้ำ
0: คั้นน้ำทำไมป้าถึงเลือกปลูกพันธุ์นี้คะ
2: ก็มันขายง่าย
0: ขายง่าย
2: มันจะขายง่ายหน่อยคนชอบซื้อไปคั้นน้ำกันนะ
0: เราพื้นที่ที่ป้าลงไปเนี่ยเท่าไหร่คะ
2: ประมาณ4ไร
0: ่4ไร่ใช่ไหมคะ4ไร่นี่คือป้าลงทุนไปต่อไร่นี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะที่เรา
2: ตกไร่ละ 5,000 น่ะที่ลงทุนไปเนาะ
0: ไร่ละ 5,000 4ไร่ก็ประมาณ 20,000
3: แล้วคุณป้าจ้างคนมาทำงานหรือเปล่าคะ
2: ก็มีลูกชายทำกันเอง
0: ทำกันเองในครัวเรือนต้องจ่ายค่าแรงงานให้ลูกไหมคะป้าไม่ได้จ่าย
2: วันหนึ่งก็รวม200กว่าบาท
0: ก็ถือว่ามีค่าแรงงานถูกไหมคะเครื่องมือเครื่องไม้ที่เอาไปใช้ปลูกอ้อยคั้นน้ำอะค่ะมีอะไรบ้างป้าใช้อะไรปลูกบ้าง
2: การปลูกก็ใช้พวกขุดหลุมอะขุดรูรูมันปลูก
0: ขุดหลุมแล้วทำไงต่อคะ
2: แล้วก็ตัดอ้อยไปวางใส่ในหลุม
0: ในหลุมนี่เราเอากี่ท่อนอะไรยังไงคะ
2: ประมาณ4ท่อน
0: 4ท่อนแล้วมันโตขึ้นมาเป็นกี่ท่อนคร
2: ับโตขึ้นบางทีก็แตกขึ้นมาประมาณ7-8หน่อเหมือนกัน
0: ตอนนี้อ้อยของป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
2: ในตอนนี้ได้7เดือนได้8เดือนแล้ว
0: 8เดือนแล้วเมื่อไหร่ถึงเก็บได้คะ
2: ก็อีกประมาณเดือน
0: เดือนนึงก็เก็บขายได้แล้ว
2: เลือกเก็บไม่ได้ไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันขึ้นไม่พร้อม
0: อ๋อขึ้นไม่พร้อมกันก็คือมีลงไม่พร้อมกัน
2: มันโตมั่งไม่โตมั่งต้องซ่อมตอนเล็กๆนะ
0: คุ้มไหมคะป้ากับเงินทุนที่เราลงไปนะคะแล้วก็เวลาค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะผลิตเป็นสินค้าอันเนี้ย
2: ว่ามันก็ต้องคุ้มแหละเราเพราะเราทำเราเอง
0: คิดว่าน่าจะได้กลับคืนมาประมาณเท่าไหร่คะ
2: ก็คงจะได้หลายหมื่นกันนะนะก็สี่ห้าหมื่นยังต้องได้มานะมันเป็นลำเวทแล้วนี่นะ
0: ลำสวยแล้ว
2: ลำสวยแล้ว
3: แล้วคุณป้าปลูกอ้อยมันยากไหมคะ
2: มันก็ยากเหมือนกันตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นอะตอนเล็กๆพอมันขึ้นแล้วก็ไม่ยากละก็โตมันเลย
0: ทำไมมันถึงยากคะป้าอีตอนที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นคือป้าต้องลุ้นหรือว่า
2: วันนี้มันน้ำไปแฉะมั่งอะไรบ้างมันเน่าขึ้นมาขนาดนี้มันเหี่ยวตายเฉยอันนี้เราก็เอาก็งาดงาดขึ้นแล้วก็ต่อใหม่จนปั้มมันจะโตขึ้นแล้วเนี่ย
0: ต้นอ้อยค่ะป้าเอาต้นมาจากที่ไหนคะก่อนที่จะเอามา
2: ก็ต้องไปซื้อเขาที่เขาปลูกก่อนเราอะเราก็ไปซื้อคันเข้ามามาเป็นลำนี้แหละแล้วเราก็มาทอนเป็นป้องป้องตรงตามันอะช่วงตาไปปลูก
0: แสดงว่าสมมติว่าลำหนึ่งอย่างเงี้ยเราเอามาทอนได้หลายปล้องเพื่อเอาไปปลูกแล้วลงทุน1ครั้งนี่เขาจะโตขึ้นมาอีกกี่รอบอะคะ
2: โตอีก1รอบ
0: ก็คือตัดครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวโตอีก1รอบแล้วก็ยังขายได้อยู่อ๋อลงทุนครั้งเดียวได้ผลผลิต2ครั้ง
2: ได้2ครั้ง
3: แล้วอ้อย1ต้นได้น้ำประมาณเท่าไหร่หรอคะ
2: ประมาณ2ขวด
0: สองขวดนี้เลยได้หนึ่งต้น
2: ใช่แล้วยิ่งยาวก็ได้ยิ่งเยอะขึ้น
0: อ๋อขึ้นอยู่กับความสูงของอ้อยนะคะ
2: ขึ้นอยู่ความสูง
0: อันนี้อย่างนี้ขายขวดเท่าไหร่คะป้า
2: บ้านเราเนี่ยขายขวดละ10บาท
0: 10บาทอ๋อโอเคก็กำไรอยู่นะเอาไปคั้นเป็นน้ำได้เยอะอยู่นะคะเย็นชื่นใจและครูเป็ดนะคะก็มีตัวอย่างนะคะของคนที่เขาสร้างรายได้จากการปลูกอ้อยนะคะได้ถึงตันละ 30,000 บาทเลยนะคะจะเป็นยังไงมีวิธีการแบบไหนเดี๋ยวลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
4: การขยายพันธุ์อ้อยเนี่ยคือการใช้ลำนี่ไปขยายที่สับพันธุ์อ้อยเพราะว่าเราปลูกแบบตีหลุมปลูกเพราะฉะนั้นเราสับเอาท่อนพันธุ์เฉพาะตามันไปปลูกก็พอซึ่งคนที่ไม่มีพันธุ์เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะซื้อ1ข้อตานี่ผมขายอยู่ประมาณ3บาท1ตาก็ได้1ต้นแล้วต้นเนี่ยมันสามารถแตกกอออกมาได้เป็น10ลำ
5: พันอ้อยต้องโตขนาดไหนถึงจะเอามาปลูกได้ครับ
4: เป็นอ้อยที่อายุประมาณ 6-7 เดือนจะดีที่สุด
5: แล้วหลุมมันต้องขุดลึกไหมครับ
4: ประมาณ10เซนก็พอ
5: แล้วความกว้างของมันล่ะครับ
4: 1หน้าจอบครับประมาณสัก20เซนผมปลูกระยะระหว่างแถวนี้คือ 1.50 ระหว่างต้น1เมตรไร่นึงก็ประมาณ 1,000 หลุม
5: ปกติการปลูกอ้อยเนี่ยมันต้องไถกลบยกร่องปลูกไม่ใช่หรอครับแล้วปลูกแบบนี้มันดีกว่ายังไงล่ะครับ
4: มันเป็นหลุมนี้เพราะว่าผมต้องการให้หลุมเพราะว่าจะได้มีน้ำชุ่มชื้นอยู่ตลอด ขั้นตอนนี้ในการปลูกอ้อยค่อนข้างยากนะครับต้องสังเกตให้ดี
5: เอาเลยครับเอาเลยผมจับตามองอยู่ครับ
4: โดยที่ว่าเราโดนท่อนๆไปกบ
5: ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับที่มันยากเนี่ย
4: มันก็เหยียบๆเลยแล้วจบ
5: เสร็จแล้วเหรอผมว่าถอดกางเกงนี่ยังจะยากกว่าเลยนะครับตอนปลูกทำไมต้องใส่ทีละ2ข้อตาด้วยล่ะครับ
4: เคยใส่ข้อตาเดียวแล้วมันมีโอกาสตายเยอะต้องมาซ่อมก็เลยไม่อยากจะซ่อมมากก็เลยเอา2ข้อตา
5: โอเคแล้วมันต้องรดน้ำทุกวันไหมครับ
4: ช่วงแรกก็ให้มันมีความชื้นในดินนะครับโดยการสังเกตสัก3วันให้ครั้งหนึ่ง
5: พี่ยุทธเนี่ยยังจะบอกกับผมอีกนะครับว่าอ้อยเนี่ยพอโตแล้วก็ไม่ต้องให้น้ำให้เทวดาช่วยเลี้ยงก็พอ
4: น้ำหยดที่ต่อท่อมาเนี่ยต่อมาจากบ่อใช้ระบบโซลาร์เซลล์ในการไปปั่นมอเตอร์เพื่อที่จะปั่นกับปั๊มน้ำมาเข้ากับท่อแล้วก็ต่อเป็นเทปน้ำหยด
5: และอีกนานไหมครับเนี่ยที่เราจะเอาอ้อยไปใช้ได้
4: ถ้าเราไปคั้นน้ำเนี่ยประมาณ9เดือน10เดือนน้ำตาลน่าจะครบปีหนึ่งถึงจะไปทำน้ำตาลจะดี
5: ไร่พิยุทธ์นี่กว้างใหญ่ไพศาลสักขนาดนี้ทำไมไม่เห็นมีลูกน้องสักคนเลยล่ะครับ
4: โดยหลักแล้วเนี่ยดูแลคนเดียวครับ
5: เอาไหวเหรอครับ
4: แรกๆคือหนักตอนปลูกก็จ้างคนงานมาช่วยปลูกประมาณ 3-4 คนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนงานจริงๆเราก็ใช้วิธีการขุดหลุมปลูกวันหนึ่ง 80-90 หลุมเราขุดได้ปลูกเองได้เราปลูกทุกเดือนละงานครึ่งงานเพราะว่าเราค่อยๆทยอยตัดสมมติว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเอาไปขายที่ตลาด15มัดเราก็ตัดแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีอ้อยใช้ทั้งปี
5: แล้วก็มาถึงคำถามสำคัญอ้อยตันละ 30,000 เนี่ยพี่ยุทธทำได้ยังไงกันครับ
4: ทำได้คือ1ต้องเป็นอ้อยอินทรีย์และต้องมีการแปรรูป
5: แปรรูปให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนั่นเอง
4: อ้อย1ตันสามารถทำน้ำตาลได้ประมาณ100กิโลเราขายกิโลละ300
5: อัน1ตันก็ได้
4: 30,000
5: แม่ไม่น่าล่ะถึงขายได้ตันละ 30,000 เพราะว่าพี่ยุทธเอาอ้อยไปแปรรูปเป็นน้ำตาลก่อนนั่นเองแล้วถ้าเราเอาไปคั้นน้ำขายล่ะครับพี่
4: ในอ้อย1ตันเราสามารถคั้นน้ำได้ประมาณ500ลิตร1ลิตรได้4แก้วแก้ว22ออนก็ขายอยู่35
5: เพราะฉะนั้น1ลิตรก็จะได้140บาทถ้าบวกลบคูณหารเป็น1ตันละก็โอ้โห70,000บาทการที่พี่ยุทธรู้จักแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ทำให้พี่ยุทธมีรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเกษตรกรไทยทำได้เหมือนพี่ยุทธล่ะก็โอ้โหประเทศไทยของเราเป็นมหาอำนาจได้อย่างแน่นอน
1: มหาอำนาจบ้านเรา
0: ป้าค้าของเราก็ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะดีจังเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เราชมคลิปกันไปค่ะพี่เจ้าของไร่อ้อยค่ะเขาก็มีการวางแผนการขายมีการบริหารจัดการก่อนการปลูกใช้การแปรรูปสร้างรายได้คุ้มค่าการผลิตและยังปลูกแบบอินทรีย์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
6: เด็กๆคะเรากลับไปดูความรู้ดีๆเรื่องการปลูกอ้อยแบบอินทรีย์กันต่อเลยค่ะ
4: ปีแรกที่เริ่มคิดจะทำเพื่อผสมผสานเนี่ยก็คือปีแรกขุดบ่อยาวเป็นรูปตัว L อย่างสวยเป็นปีแรกที่น้ำชลประทานขาดแต่เราไม่ได้ท้อถอยก็เลยทำต่อต้องไปดูดน้ำประมาณครึ่งกิโลต่อท่อมาครึ่งกิโลเพื่อเอาน้ำมาใส่เพื่อที่ประคองต้นไม้ให้รอดก่อน
5: แล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่ยุทธหันมาปลูกอ้อยอินทรีย์ล่ะครับ
4: เพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยเราปลูกต้นไม้เราไม่ใช้เคมีลงไปในดินตอนนี้เริ่มส่งผลแล้วว่าของเราเนี่ยจะมีความร่มเย
5: ็
4: น
5: แล้วพี่ยุทธเขาถืออะไรมาด้วยล่ะเนี่ย
4: อ๋ออันนี้คือน้ำหมักที่ทำเองครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเดี๋ยวของมันคือมันจะช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีพอรากพืชเจริญเติบโตได้ดีปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถหาอาหารได้เก่งและตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่มันสามารถที่จะช่วยปลดปล่อยปุ๋ยที่มันถูกดินจับไว้ให้มาในอยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดูดไปใช้ได
5: ้โอ้โหประโยชน์เยอะขนาดนี้มันทำยากไหมครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเพราะว่าสูตรของเรามันโอ้โหผมว่าคงไม่ต้องใช้แล้วมั้งครับแล้วทำไมต้องใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยล่ะครับ
4: เพราะในเปลือกมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีอะไรธาตุต่าง
5: ๆโอ้โหบี้เปลือกซะขนาดนี้ใช้เครื่องปั่นไม่ดีกว่าล่ะครับ
4: อยากมือเปื้อนครับ
5: อันแล้วแต่เลยครับพี
4: ่นี่คือขั้นตอน1ช้อนก็พอ
5: น้ำที่เราเห็นนี่คือน้ำประปาใช่ไหมครับ
4: น้ำประปาไม่เหมาะเพราะว่าน้ำประปาเหมือนมีการฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วที่เราต้องการน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะว่าในน้ำธรรมชาติก็อาจจะมีพวกจุลินทรีย์ธรรมชาติ
5: พอทำการเขย่าคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วแล้วมันยังไงต่อครับพี
4: ่ใช่ดีวางตากแดดไว้สัก7วัน
5: พอตากแดดได้7วันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็
4: เทหัวเชื้อใส่ในหัวเชื้อที่สีแดงเนี่ยมันเหมือนการฆ่าเชื้อมาแล้วโดยที่จะมีเฉพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรีย์อื่นที่มีประโยชน์เป็นหลักทิ้งไว้ประมาณ7วันตากแดดไม่ต้องเอาเข้าลม
5: ตากแดดร้อนๆเนี่ยจุลินทรีย์มันจะไม่ตายหมดหรอครับ
4: เพราะชื่อมันคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
5: อ๋อฮะแล้วยังไงต่อล่ะ
4: เราก็มาเติมไข่อีกรอบนึงอีกช้อนนึงแล้วก็เขย่าทิ้งไว้ทีนี้15วันมันก็จะเป็น
5: แล้วอย่างนี้อ้อยจะได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับเขาบ้างไหมครับ
4: ครับนี่เป็นอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับที่เราปลูกไว้ริมนาไม่ต้องรดน้ำครับได้น้ำจากนา
5: โอ้โหอย่างนี้อ้อยก็ได้รับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแบบเต็มๆแล้วต้นอ้อยนี่มันตัดยากไหมครับพี่
4: รูปใบทิ้งก่อนแล้วก็จะตัดธรรมดาเนี่ย
5: ง่ายแค่นี้ผมนึกว่าต้องเผาก่อนแล้วค่อยตัดซะอีก
4: ส่วนมากชาวไร่ที่เขาเผาใบอ้อยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการตัดของคนงานตัดเพื่อส่งโรงงานคนงานไม่ตัดเพราะว่าเนื่องจากคันมั่งใบอ้อยบาดมั่งแล้วมันทำได้ช้าได้เงินน้อย
5: แล้วเสื้อลายสก็อตของพี่นี่มันไม่ช่วยอะไรเลยเหรอครับ
4: ก็ใส่ไม่ชิดยังไงมันก็คันครับเพราะว่ามันเป็นขนมันขนที่อยู่ตามขอบเนี้ยแต่บางพันก็ไม่มีขนมันมีพันที่เรียกพันลาวสะดุ้งเข้าไปแล้วไม่มีใครกล้าตัดมันคันมาก
5: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่แล้วพันสุพรรณบุรี50ล่ะ
4: ไม่นะครับใบก็ธรรมดาคร
5: ับ อ้าวโมหรือเปล่า
4: ไม่คันครับไม่คัน
5: แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่คัน
4: เพราะว่าคันเองไม่ได้เกี่ยวกับอ้อยครับ
5: อันนี้ผมว่าเมื่อเช้าพี่ยุทธไม่ได้อาบน้ำมากกว่านะครับแล้วมาสังเกตตรงไหนครับว่าอ้อยเนี่ยหวานแล้ว
4: สังเกตจากไข่อ้อยดำๆเนี่ยถ้าขึ้นมาถึงจุดไหนคือแก่งจุดนั้นก็คือจะมีความหวานสูงแล้วเหมาะที่การที่เอาไปกินได้ละความหวานนี่ไล่ขึ้นไปเลยครับยอดจะไม่ค่อยหวานอันนี้ตัดทิ้งได้ครับขายเป็นลำอย่างเดียวไม่คั้นน้ำขายเป็นตันก็ประมาณตันละ 8,000
5: อ้าวโจแล้วใครเขาจะขายเป็นลำเอาไปคั้นน้ำราคาดีกว่าตั้งเยอะอ่ะเดี๋ยวพี่แค่นี้เสร็จแล้วหรอ
4: ไม่มีอะไรครับตัดแค่นี้ก็ใบสางออกมาพวกนี้ก็อนาคตก็เป็นปุ๋ยไปก็ทิ้งๆไว้เงี้ยนี่พันธุ์ขอนแก่นครับเดี๋ยวจะไปทำน้ำตาลถ้าเราตัดได้

0: ยิ่งติดโคนได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้น้ำหนักมากขึ้นถามว่าคั้นน้ำได้ไหมได้แต่น้ำมันจะสีไม่สวยหวานมากกว่าอ้อยพันสุพรรณบุรี50
1: พี่ยุทธครับแล้วน้ำตาลอ้อยตละ 30,000 ของพี่นี่มันขายออกจริงๆเหรอครับมันแพงซะขนาดนี้เลยนะ
0: ขายได้ครับไม่พอครับตอนนี้ไม่พอขายเมื่อเช้าเพิ่งส่งไปเชียงใหม
1: ่โอ้โหขายดิบขายดีขนาดนี้พาผมไปดูช่องทางรวยหน่อยสิครับ
0: ตอนนี้เราทำการคั้นน้ำอ้อยสดเราล้างทำความสะอาดเสร็จปั๊บเราก็เอามีดมาไล่ตามข้อตามตาให้มันสะอาดขึ้นนี่ครับสีสันสวยงามครับอ้อยคั้นน้ำพันสุพรรณบุรี50
1: อาจจะเย็นๆพี่ใจเย็นๆของมันแพงขนาดนี้ไม่คิดจะแบ่งกันบ้างหรอครับพี
0: ่มาลองดูใส่เลยอร่อยนะโอเคไหม
1: หวานกำลังดีเลยนะครับว่าแต่แก้วที่ผมกินไปเนี่ยอย่าคิดตังก็พอนะครับพี่ถือซะว่าผมขอนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำตาลอ้อยตละ30,000 บาทกันต่อเลยและนี่ก็คือน้ำอ้อยจากอ้อยพันธุ์ขอนแก่นเด็กที่ไหนเอาเลเซอร์มาเล่นกันล่ะเนี่ยฮะโอ้นี่มันเครื่องวัดอุณหภูมินี่นา
0: ครับจุดเดือดที่เป็นน้ำตาลนี่มันประมาณ113 115องศาจุดนั้นเราก็ยกมาทำเพื่อที่จะทำเป็นน้ำตาลได
1: ้แล้วที่พี่ยุทธตักออกนี่มันคืออะไรล่ะครับ
0: ก็คือน้ำอ้อยที่มันอาจจะดูเหมือนสกปรกนิดนึงเป็นฟองเขาเรียกเป็นฟองเราสามารถตักออกมาแต่ไม่ทิ้งนะครับเราไปทำเป็นน้ำหมักผสมน้ำหมักเป็นอาหารได้แทนกากน้ำตาลได้ตรงนี้เราสามารถที่จะยกขึ้นเพื่อทำเป็นเซรั่มได้แล้วเซรั่มก็เรานึกถึงน้ำผึ้งครับเขาใช้แทนน้ำผึ้งได
1: ้โอ้โหงั้นผมขอลองชิมหน่อยสิครับ
0: มา
1: อร่อยจริงๆใส่รับน้ำตาลอ้อยกับขนมปังเนี่ยมันเข้ากันสุดๆไปเลยครับพออุณหภูมิได้ที่แล้วก็ยกออกมาจากเตาแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นน้ำตาลอ้อยตันละ 30,000 บาทอ่ะแปรรูปกันเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งสร้างอ้อยกันล่ะเพราะว่าสร้างอ้อยนั้นสามารถเก็บไว้ทำเป็นปุ๋ยได้นั่นเอง
0: สั่งอ้อยมากองรวมไว้อย่างนี้ทำเป็นกองเล็กๆกองนิดเดียวแล้วก็ใส่มูลสัตว์สลับกันไปสลับกันมา
1: อันนี้มันคืออะไรกันล่ะครับ
0: เป็นน้ำหมักสับปะรดครับ
1: แล้วเราต้องผสมน้ำเยอะไหมครับ
0: 1กระป๋องต่อ1กระแป๋ง
1: ไอ้เจ้าน้ำหมักสับปะรดนี่มันช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ย
0: จริงมันช่วยเรื่องบำรุงต่างๆด้วยแล้วก็มีการช่วยย่อยในตัวย่อยเศษซากพืชซากสัตว
1: ์แล้วมันต้องทิ้งไว้นานไหมครับ
0: ประมาณ 3-4 เดือน
1: พอทิ้งไว้ครบ4เดือนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยโอ้โหน่าดูสุด
0: ๆสำหรับปุ๋ยที่เราทำเป็นสังอ้อยแล้วมีการใส่น้ำหมักชีวภาพแล้วก็มีมูลสัตว์ลงไปด้วยเราก็จะได้ปุ๋ยครบถ้วนทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้และก็สร้างดอกสร้างผลต่อไป
2: นะคะขอบคุณความรู้ดีๆจากพี่ยุทธเราลองมากินอ้อยจากไร่ของป้ากลมกันค่ะ
3: ปันนะ
4: โอ้ค่ะ
3: ลองกัดดูได้เลย
4: ค่ะนี่ค่ะน้องเลยค่ะ
3: แบบนี้นะ
4: มันจะหอมอยู่นะป้าเงินถ้าตอนประมาณ9เดือนจะหวานกว่านี้ป่ะแล้วน้ำจะเยอะกว่านี้ไหม
3: น้ำจะเยอะกว่านี้แต่ปากเคี้ยวมับ
5: หวานมาก
4: หวานมากแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคะตอนกัดลงไว้เป็นยังไงบ้าง
5: น้ำก็ออกมาเลย
3: กรอบดี
4: สดชื่นเลยทีนี้เด็กๆพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าการผลิตสินค้าเนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง
5: มีที่ดินทุนและก็แรงงานค่ะ
4: และต้องมีผู้ประกอบการด้วยนะคะอย่างวันนี้ที่เรามาเจอป้ากลมนะคะแล้วก็พี่เจ้าของไร่อ้อยที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็เป็นทั้งแรงงานและผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำและขายด้วยตัวเองค่ะพอจะเข้าใจหรือยังคะ
5: พอเข้าใจแล้วค่ะ
4: ดีมากค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆกับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ

0: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
1: ก็เพราะว่า
2: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว้
0: คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
2: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
3: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
4: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
3: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
4: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
3: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
4: ะ
3: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
4: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
3: แล้วข้อ3นะคะ
4: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
3: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
4: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
3: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
4: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
3: เช่นยังไงคะ
4: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่
3: ะ
4: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นใดบ้างหรือยังคะ
3: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะ
3: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
4: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
3: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
4: 1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูหลาน
3: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรส

0: มะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูล่ะ
0: มาดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูล่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็
0: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที่
0: น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลยค
0: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่สองแล้วค่ะ
0: ข้อความที่สองก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่สาม
0: ข้อความที่สามก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่หนึ่งดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณผู้ร้าย
0: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้า
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: เฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือ เป็นข้อคิดเห็นนั่นเองเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้สวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูหลานะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือ

0: เด็กๆ ก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือของ
0: ใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube

0: ค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชวัง 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานครินทร์ที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้า

0: าตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสถิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสถิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสถิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสถิงหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสถิงหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโคงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต้
1: สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสถิงหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักปงพรางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วจากสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

0: นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่า
1: ที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นอันแห่งนี้เสมอมา
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็มาจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาวันสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะ

สถิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสถิงพระแล้วในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสถิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้ปะโคก็ถูกโจรสลัดโจมตีอีกเมื่อปะโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่ก็จะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงวัดโบราณที่ในสมัยอดีตการต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: กำหนดสถิงพระที่มีวัดประโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามตรงเนี้ยมันจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายศรัทธาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าพากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุรานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนครเกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวงสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นก้าวเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผากระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดเทพวรารามและวัดเขมาภิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
1: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษายวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทํากระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเดี่ยวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะ หลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บครับลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายไ

ลักษณะพิเศษของกระเบื้องกยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดย

0: ที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันลงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วย

0: ระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: สถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกรว่าโนรา
1: โนราศิลปะการสร้างสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชั้นนางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ส่งจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อดกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโน

0: ราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยนู้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่ศรีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้าทำก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่ศรีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแคโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
1: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาพย์ครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำมโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องการครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับ อารยธรรมการได้รำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรือว่าอาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกเขาเรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นนบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นนบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับท่านภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามาท่านทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสข้างขึ้นส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาเขาช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวเขาช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่น

ในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวด้วยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำดานนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1 หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่ายสองรำตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทมันการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกหรอกครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลมครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไหลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปักใต้ให้ร่วมกันสืบสารสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวัดในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือนหกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะขวางตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องข้าววันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกแล้วว่าทำไมต้องข้าววันพุธถูกไหมเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อกันมา
0: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับไม่จะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะนั้นกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะจะรำโรงครูก็ปล่อยวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมโบราณครูก็จะมีการแทงเข้แทงเข้นี่ถามว่าทำไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอาธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโบราณโบราณครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
0: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทมันจะเหลือรำเจ้าชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นเลยครับ ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องของการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงาน

0: การราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
1: ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
2: วิ่งโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติทั้งเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคช

0: เจล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: So how you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: Incredible. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be
2: eating, right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส
1: บ๊ายบาย
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
10: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
11: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
9: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
11: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
12: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทว่าคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันคงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักยาเขาก็เอามาปรุงขายได้

0: แต่เราไม่มีเรามีแต่อิดทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
2: ยังเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
0: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะในที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองไอ้มันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มจากวันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
2: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้อ่ะ40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะรดน้ำวันไหนใครจะรดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรรดน้ำต้นไม้รดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปรดน้ำรดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มีลางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้

0: ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักๆก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลย ก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะหนึ่งนอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
3: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยก็ขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราบอกเอ๊ะไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
3: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่เนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดว่าไปแล้วร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้ไงอร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะ บางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
1: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
8: ได้เห็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
1: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
9: อาจารย์ฝากอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
1: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
10: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
11: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละถ้าพี่ปลูกบุกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
10: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลก็ไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
12: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
11: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกัน คือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
10: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
13: ่ๆแต่นะคะที่มาถ่ายนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้ค่ะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
1: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
10: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
11: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่ามันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
10: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอพาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
1: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้น
14: ได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกกันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
3: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
15: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความ ความกลมเกลียวกันนะคะ

0: มันเกิดมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
1: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้วพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งได้ทรงสถาปนาพระอารามซึ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐ์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตขึ้นในคราวนั้นจึงทรงขนานนามพระอารามแห่งนี้ว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้ยังได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้รอบพระระเบียงพระอารามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้คนส่วนมากมักเข้าใจว่าเขียนเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วได้เขียนเป็นเรื่องรามเกียรติ์ไว้จำนวน170

0: ส่วนที่เสารอบพระระเบียงมีคำโคลงบรรยายภาพที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จำหลักไว้บนหินอ่อนติดอยู่ตามประวัตินั้นภาพเขียนเหล่านี้จะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่หมดทุกๆ50ปี
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องหาจึกจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทําแกงกินเหมือนกันใช่มั้ยคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาแม่จ๊ะ
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้

0: ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะ
1: โอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
2: เลย
1: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม
2: ่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้ว
1: นี่นะคะได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
3: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
1: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
3: เออนั่นก็ม
1: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
3: เออเท่าๆกัน
4: ไปจะเลื่อนไปจะเลื่อน
1: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
3: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
1: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อไม่เยอะ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เออเต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะอ๋อ
1: ถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้
0: ะออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่ยอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: แล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ
1: ้
0: โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่จะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่

0: โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
0: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
0: ้
1: ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
1: เจ้าใหญ่อ่ะน่ะใหญ่ได้ละ
0: โอเคน
1: ี่พอแกงละ
0: พอแกงอะโอ้
1: จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
1: เป็นสูตร2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอน่ะ
0: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบนี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาพอถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือก
1: ค่ะ
0: แล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
0: ค่ะ
1: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
1: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีตัวมะกอกมี2อย่างน่ะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
1: ใช
0: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
1: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
1: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
1: ัน
0: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
1: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
1: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หนอจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: อร่อยแน่ๆวันนี้นะ
1: สูตรข้าวนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลย
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดๆ
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชี
1: โอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงจะต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: มันขาดขิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: แ
1: ต่ม
0: ิน
1: ตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
2: เจ้า
1: แม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
1: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
1: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
1: ยังซ่า

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลยค
1: ่
0: ะออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: อาหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารยนต์เผาดาดอ้าง
0: เนี่ยเห็น
1: ม
0: ั้ย
1: จริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงนะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
3: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
3: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
3: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้
3: ว
2: เข้าเลย

0: ไปต่อนะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี
2: ในบรรดาชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยานั้นฮอลันดาเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการค้ามากที่สุดชาติหนึ่งโดยฮอลันดาเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาโดยมีบริษัท Dutch East India VOC เป็นตัวแทนในการติดต่อค้าขายโดยสินค้าสำคัญที่ชาวฮอลันดาซื้อจากกรุงศรีอยุธยาได้แก่เครื่องเทศของป่าไม้ฝางครั่งและหนังกวางเป็นต้นส่วนสินค้าที่อยุธยาสั่งซื้อจากฮอลันดาได้แก่ปืนใหญ่เป็นต้นนอกจากนั้นฮอลันดายังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางซื้อสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นมาขายยังเมืองท่าต่างๆรวมทั้งกรุงศรีอยุธยาด้วยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองชาวฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินบริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยและตั้งสถานีการค้าอย่างถาวรปัจจุบันบริเวณสถานีการค้าแห่งนี้ปรากฏซากของโบราณสถานประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆในปีพุทธศักราช2499ชาวฮอลันดาในประเทศไทยได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์เป็นกำแพงอิฐมีแผ่นทองแดงจารึกข้อความตรงนี้เป็นที่ตั้งอาณานิคมบ้านฮอลันดาบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาระหว่างพุทธศักราช2177ถึง2310

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนเราก็คงจะพบเห็นสินค้าญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่คุณผู้ชมเคยฉงนเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นเริ่มเข้ามาในไทยตั้งแต่ยุคสมัยไหนและไทยกับญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กันในแง่ไหนบ้างไปคลายฉงนกันเลยค่ะ

ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่แรกที่มิ้นเลือกที่จะมาก็คือที่นี่เลยหมู่บ้านญี่ปุ่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไหนๆมาถึงที่แล้วเนี่ยไปหาคนช่วยคลายฉงนกันดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: วัสดีค่ะ
1: รอนานไหมคะอาจารย์
0: ค่ะไม่นานค่ะเดี๋ยวเดียว
1: อาจารย์คะวันนี้มิ้นมีเรื่องอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนหน่อยคือมิ้นมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ได้ไหมคะอาจารย์
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: โอเคถามเลยได้ไหมคะ
0: ค่ะถามได้เลยค่ะ
1: วัยรุ่นใจร้อนมาก
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอ
1: ยากถามว่าพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยค่ะหมู่บ้านญี่ปุ่นอยุธยาเนี่ยเริ่มมาได้ยังไงคะทำไมอยู่ๆ
0: ค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะให้เงินมา177ล้าน

0: โอ้ยอยู่ก็ให้มาเลยเหรอคะ
1: ได้มีการขอไป
0: ตกใจนึกว่าใจดีอยู่ให้เลย
1: ขอไปค่ะมีทางรัฐบาลไทยขอไปแล้วก็ทางการญี่ปุ่นก็ให้มา177ล้านสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเกาะนะคะกับสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร์ค่ะ
0: อาคารผนวกศูนย์ประวัติศาสตร
1: ์
0: ก็เลยเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์ทีนี้อีกอย่างนึงอะค่ะอาจารย์พิพิธภัณฑ์ที่จริงๆพื้นที่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็จริงๆคนญี่ปุ่นก็อยู่บ้านเราเยอ
1: ะ
0: ทำไมถึงมาสร้างที่อยุธยาคะไม่ไปสร้างกรุงเทพคนน่าจะเยอะกว่า
1: เพราะนี่เป็นถิ่นเดิมที่บรรพบุรุษเขาเคยมาอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะ
0: เขามาตั้งแต่อยุธยาแล้วเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาอยู่ที่อยุธยา
1: บริเวณนี้ค่ะ
0: ตั้งแต่อยุธยาแล้วก็มาอยู่อยุธยาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เลยเลือกที่นี่
1: เลือกที่นี่ค่ะก็ต้องมาสร้างที่เดิมของเขา
0: อ๋อ
1: ค่ะเขามาสื่อสารนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาตั้งเขาศึกษาพิกัดทางภูมิศาสตร์ศึกษาทุกอย่างรู้แล้วตรงนี้คือแน่นอนคือถิ่นที่เป็นถิ่นที่บรรพบุรุษเขาเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ค่ะ
0: อ๋อคือเขาก็เลยดูตามภูมิศาสตร์ทั้งหมดแล้วก
1: ็
0: เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอดีตย้อนกลับมาตั้งใหม
1: ่
0: เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นในเมืองไทยมาอยู่ตรงนี้จุดนี้ทำอะไรยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมแค่สถานที่ก็น่าสนใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็รอบๆหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเค

0: แสชนคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาบ้านเราตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขามีความสัมพันธ์กับเรายังไงบ้างคะ
1: ค่ะชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะที่จริงชาวญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยนานแล้วนะคะโดยชาวญี่ปุ่นตอนใต้ที่เรียกว่าโอกินาว่านะคะค่ะได้เข้ามาประเทศไทยช้านานแล้วนะคะแต่ที่มีหลักฐานจริงๆก็คือในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่ได้ทรงอนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นตั้งบ้านเรือนแล้วก็คลังสินค้าที่นี่ค่ะบริเวณตรงนี้ค่ะตามที่เคยมีอยู่ตามหลักฐานของฮอลันดาเลยค่ะแล้วตรงนี้เลยค่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาแล้วเข้ามาเหมือนขออาศัยอยู่เฉยๆหรือว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ยังไงบ้างอะคะ
1: ค่ะคือคนญี่ปุ่นที่เข้ามาประเทศไทยอ่ะมี3กลุ่มกล
0: ุ
1: ่มแรกคือพ่อค้านะคะซึ่งแน่นอนนะคะค้าขายกันตลอดกลุ่มที่2ก็คือพวกโรนิน
0: ซามูไร
1: ซามูไรที่ไม่มีสังกัดนะคะก็ต้องหาสังกัดใหม่อะไรเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นก็ไปที่อื่น
0: แล้วคือเข้ามาที่นี่นี่คือเหมือนเขาหนีมาหรือว่าเขามาหาสังกัดที่นี่เหรอคะ
1: คือเขาหนีมาถ้าพูดถึงก็หนีมาคือเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีลักษณะที่ต้องฆ่าแกงอะไรแบบ
0: เราใจดี
1: เราใจดีใช่ค่ะแล้วก็พวกที่3นะคะคือพวกที่ลี้ภัยศาสนาคริสต์ชาวญี่ปุ่นก็เหมือนประเทศอื่นๆนะคะคือไม่พอใจที
0: ่มีการเผยแผ่ศาสนาคริ
1: สต์ใช่ค่ะงั้นพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะฮะก็มองว่าประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยไม่กีดกันในเรื่องของศาสนา
0: อ๋อคือคนญี่ปุ่นที่เป็นคริสต
1: ์
0: ที่ลี้ภัยมาที่บ้าน
1: ใช่ 80% ค่ะ
0: โอ้
1: ฉะนั้น 80% ของชาวญี่ปุ่นที่นี่เป็นคริสต์ค่ะ
0: อ๋ออุ๊ยเพิ่งรู้ตอนแรกนึกว่ามีแต่ฝรั่งที่เป็นคริสต์แล้วก็เข้ามาบ้านเราญี่ปุ่นก็เหมือนกัน
1: ค
0: ือเท่ากับว่าเข้ามาก็มีทั้งค้าขายด้วยแล้วก็มีเรียกว่าเป็นพวกโรนินแล้วก็ศาสนาเขาแล้วเขามาเผยแพร่ที่บ้านเราด้วยไหมคะ
1: คือตัวเขาไม่ได้เผยแพร่หรอกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นเรื่องค้าขาย
0: เขามากันทางไหนล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะอ๋อเส้นทางนะคะเรามีแผนที
0: ่น
1: ะ
0: คะคือแสดงให้เห็นเป็นเส้นทาง
1: ใช่ค่ะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปชมดีไหมคะ
0: ดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: แผนที่ค่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ล่ะคะอาจารย
1: ์ค่ะเนี่ยค่ะแผนที่เส้นทางเดินกันทางจากญี่ปุ่นมาไทย
0: นี่เขามาทุกเส้นเลยเหรอคะ
1: อ๋อเขามาเส้นเดียวค่ะก็จะเรียนที่แจงตัวนิดๆนะคะเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นของชาวยุโรปค่ะพวกยุโรปเนี่ยเรียกว่าทางแถบนี้นะคะมีพวกเครื่องเทศอะค่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาหาเครื่องเทศค่ะก็อ้อมแหลมกูดโฮปของทวีปแอฟริกานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเรื่อยๆผ่านอินเดียนะคะสิงคโปร์นะคะ
0: มาไกลเน
1: า
0: ะ
1: ไกลค่ะแล้วเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาเลย
0: โอ้เข้ามาตรงกลางเลย
1: ใช่ค่ะนี่กลุ่มที่2นี่นะคะคือพ่อค้าชาวอินโดนีเซีย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งมีหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะนำสินค้านะคะเช่นพวกเครื่องเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาค้าที่กรุงศรีอยุธยา
0: คือเข้ามาขายให้เราเหรอ
1: เข้ามาขายให้เรานะคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่3ที่สำคัญที่เราอยากดูวันนี้ก็คือจากญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะเส้นสีส้มเนี่ยนะคะญี่ปุ่นก็จะเรียบมา

0: แอบทางด้านต่อมาทางด้านใกล้ๆกับจีนนะคะฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาฉะนั้นตรงกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะจึงเป็นจุดรวมเป็นพอร์ตนะคะ
1: มารวมที่เรา
0: ใช่ค่ะเราเป็นจุดแรกเปลี่ยนสินค้า
1: อาจารย์คะหนูไม่เคยเห็นแผนที่นี่วาดนี่เป็นแผนที่ที่วาดเอาใช่ไหมคะ
0: วาดค่ะ
1: หนูไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
0: ค่ะ
1: นี่ใครเป็นคนวาดเหรอคะอาจารย
0: ์ภาพวาดอันนี้นะคะวาดตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะวาดโดยพี่น้องตระกูลวิงโบนนะคะเป็นชาวดัช
1: แล้วอย่างนี้แล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นนี่อยู่ตรงไหนล่ะคะอาจารย
0: ์ภาพนี้เป็นภาพภายในเกาะเมืองนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกาะเมืองค่ะชาวต่างชาติต้องเถิบออกไปทางด้านใต้ค่ะ
1: อ๋อเท่ากับว่าตรงนี้เป็นโซนของคนไทย
0: ใช่โซนของคนไทยส่วนชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องตามแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาอีกหน่อย
1: ไกลไหมคะ
0: ก็ไม่ไกลนักอะค่ะ
1: อ๋ออาจารย์ถ้างั้นถามหน่อยได้ไหมคะว่าแล้วจากที่เขามาจากที่ เรายอมให้เขามาอยู่ที่ประเทศไทยที่สยามประเทศเนี่ยแล้วหมู่บ้านญี่ปุ่นมันก่อตั้งมายังไงคือเขามารวมตัวกันเองเรื่องสถานที่แล้วก็อยู่กันเองหรือว่ายังไงอะคะ
0: ค่ะก็คือตั้งแต่พ่อค้าแล้วก็พวกโรนินแล้วก็พวกที่ลี้ภัยศาสนาเนี่ยนะคะเขาก็ทราบนะคะว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นดินแดนให้มีความสุขอะค่ะฉะนั้นเขาก็ทยอยกันมาแล้วก็บอกเล่ากันต่อๆไป
1: มีการส่งข่าวกันบอกด้วย
0: ใช่ใช่แล้วก็มาก็อาศัยอยู่ตามที่ต่างๆจนในที่สุดเขาได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งหมู่บ้านแล้วมีผู้ดูแลออกยาเซนาพิมุกก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน
1: เป็นคนญี่ปุ่น
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมทำไมบ้านเราถึงใจดีขนาดนี้คะมีตั้งหลายชุมชนจากหลายชาติให้พื้นที่เขาอยู่ให้พื้นที่พักพิงแถมให้สร้างเหมือนเป็นเมืองเล็กๆของตัวเองด้วยแถมยังให้คนของเขาเนี่ยดูแลปกครองแบบเล็กๆด้วยนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อเพราะมิ้นเชื่อว่าอาจารย์ต้องมีเรื่องเล่าคลายสนวนให้มินอีกเยอะแน่นอนแป๊บเดียวค่ะอันนี้แล้วของที่เห็นตรงนี้ค่ะมีตั้งแต่หัวมีอันนี้เรียกว่าไหหรือโอ่งหรืออะไรคะเนี่ย
0: ไหค่ะ
1: ไหใช่ไหมคะแล้วก็มีงาช้างมีหนังสัตว์ด้วยตรงนี้นี่เป็นของเราหรือของเขาหรือว่ายังไงคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่เราส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะก็จะมีหนังสัตว์เอาไปทำพวกเสื้อเกราะ
1: หนังสัตว
0: ์หนังสัตว์
1: เกราะเหรอคะ
0: ค่ะเสื้อเกราะค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะแล้วก็พวกเขาสัตว์นะคะก็จะไปทำเครื่องมือเครื่องใช้นะคะงาช้างนะคะก็เป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็ไม้กฤษณาเป็นไม้หอมนะคะเอาไปใช้เป็นสิ่งของทั้งหลายอะค่ะแล้วไหทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไหที่ใส่ดินปืนค่ะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยซื้อปืนจากเราไปแล้วก็ต้องซื้อดินปืนไปด้วยค่ะค่ะฉะนั้นก็เลยต้องเอาพวกนี้เป็น
1: ถ้าบอกว่านี่คือเป็นสินค้าของเราทั้งหมดที่เราคืออันนี้คือเหมือนกับว่าอย่างพ่อค้าที่มาแล้วกลับไปใช่ไหมคะไม
0: ่
1: ใช่คนที่เข
0: ้
1: ามาอย
0: ู่ค่ะคือเขาจะนำสินค้าเนี่ยมาเก็บในคลังสินค้าของเขาแล้วต้องอาศัยช่วงที่ลมมรสุมพัดไปประเทศแถบญี่ปุ่น
1: อ๋อเขาจะได้
0: เขาจะได้เรือไปทีค่ะเขาจะใช้เวลาประมาณ50วันค่ะ
1: นานเหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วเขามีอะไรมาค้าขายแลกอะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อมีค่ะเดี๋ยวจะได้ชม
1: ของเขานี่มีอะไรบ้างคะ
0: ค่ะอย่างเช่นดาบ
1: อาจารย์อันนี้เป็นดาบซามูไรตั้งแต่สมัยนู้นเลยเหรอคะ
0: ค่ะคืออันนี้คือดาบญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นสินค้าออกของญี่ปุ่นที่ส่งเข้ามาประเทศไทยค่ะ
1: แล้วหนังปลากระเบนที่อาจารย์บอกนี่มันอยู่ตรงไหนคะ
0: ค่ะลองมองเข้าไปดูนะคะจะเห็นว่าหนังเนี่ยก็คือหนังที่ส่งไปจากประเทศไทยโดยเฉพาะพวกหนังกวางหนังสัตว์นะคะโดยเฉพาะที่กระเบนเนี่ยจะเห็นว่ากระเบนอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
1: ที่เห็นสีขาวๆ
0: ใช่ค่ะนั่นนะคะคือเขาจะใช้ข้างในเพื่อว่าไม่ให้ด้ามซามูไรด้ามดาบเนี่ยลื่น
1: อาจารย์แล้วทำไมถึงมีแบบว่ากุ๊กกิ๊กมีดอกไม้ด้วย
0: อ๋อค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะปกติของแต่ละตระกูลแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเขา
1: อันนี้คือแบ่งให้รู้ว่าอันนี้ของใคร
0: ใช่ของใครกับสำนักไหนค่ะสำนักไหนที่ติด
1: อ่ะเท่เลยอ่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวิสามาช่วยคลายฉนวนให้มิ้นเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชม

0: จารย์สายชนเนี่ยช่วยปูแบ็คกราวด์ในอดีตไปให้แล้วว่าคนญี่ปุ่นเข้ามาเมื่อไหร่เข้ามายังไงทางไหนและเข้ามาทำอะไรรู้อดีตแล้วก็ต้องรู้ปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามมิสเตอร์คลายฉนวนต่อแต่ว่าที่ไหนนั้นต้องตามไปดูกันค่ะหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นกันไปแล้วตอนนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อค่ะย่านนี้เนี่ยได้ชื่อว่ามีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่เยอะที่สุดแห่งหนึ่งในยุคสมัยนี้จนได้ชื่อว่าเป็นเจแปนทาวน์เลยล่ะค่ะ
1: มินจัง
2: สวัสดีค่ะ
1: ไปเจอน้องแม่เป็นไงบ้างสบายดีป่ะ
2: สบายดี
1: นอนนานเปล่า
2: ไม่นานครับ
1: เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมนี่วันนี้ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณรายการคลายสงวนมากที่วันนี้มีคนคุยด้วยแล้ว มีคนไปกินข้าวด้วยมีคนไปเดินเล่นด้วยจากที่ทำเองมาคนเดียวหลายเทปแล้วนะคะนี่คุณทาโกโตะแต่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าในชื่อคุณเคน เขาเคยเล่นละครนะตอนนี้ทำหนังด้วยใช่ไหมคะ
2: ทำหนังด้วยนะ
1: หนังอะไรนะ
2: หนังเรื่องชื่อ Hand in the Glove ครับดันเรื่องลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคร
1: ับเป็นไงล่ะไฮโซเวลามีเพื่อนด้วยวันนี้ แถวนี้มีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะป่ะคะเนี
2: ่
1: ย
2: เยอะนะครับย่านนี้เยอะนะครับระหว่างอโศกถึงทนหล่
1: ออ๋องั้นมีร้านอะไรบ้างอะคะเยอะมี
2: ข้างในนี้นะครับมีฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ต
1: อ๋อที่คนญี่ปุ่นชอบมาช้อปปิ้งกันใช่ไหม
2: ครับผมมีอาหารและ
1: ร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มเลย
2: คุ
1: ณผู้ชมไปเดินเล่นกันไหมไหนๆก็มีไกด์นำทางแล้วไปเดินเล่นกันดีกว่า
0: คุณทาคาโตะเล่าให้มินฟังว่าคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมพักอาศัยกันอยู่ในย่านสุขุมวิทนี่เองค่ะเพราะถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญพอมีคนญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นก็เลยเกิดร้านอาหารร้านค้าแล้วก็สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นขึ้นมารองรับทำให้เกิดเป็นสังคมย่อมๆของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยจนทำให้บริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นญี่ปุ่นทาวน์นั่นเองค่ะ

0: い。寿司だ。
1: 寿司な。หิวมากตอนนี้ใช้พลังงานกับการเดิน
0: ครับ
1: วันนี้ชวนมาเพราะอยากถามคุณทาคาโตะเรื่องแบบวัฒนธรรมการกินแล้วคุณทาคาโตะอยู่ไทยมากี่ปีนะ
0: 13ปี14ปีแล้วครับ
1: คือมันแตกต่างกันใช่ป่ะคะแบบเวลาแบบสมมติไปกินข้าวคนไทยกินคนญี่ปุ่นกินเงี้ย
0: วิธีการกินนะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไหมคือเชื่อว่าหลายๆคนสงสัยหรือบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าขอลองถามจากออริจินอลหน่อยละกันเวลาแบบเรากินพวกแบบราเมงกินอาหารเส้นของญี่ปุ่นยิ่งซูดให้บอกว่ามีเสียงอ่ะคือเป็นการบอกคนทำว่าเอออร่อย
0: อันนี้
1: จริงป่ะคะ
0: จริงครับจริงครับคือ
1: แต่ต้องพยายามฝ
0: ึกที่ให้มีเสียงนะครับอันนี้โดยเฉพาะตอนที่ทานนะอะไรที่เป็นเส้นๆราเมงโซบะอุด้งอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: เวลากินข้าวธรรมดา
1: อ๋อกินปกติใช่ไหม
0: กินปกติ
1: ไม่ต้องกินมีเส
0: ีย
1: ง
0: ห้ามมีเสียงนะ
1: ห้ามเหมือนกันใช่ไหม
0: ห้ามเหมือนกันนะ
1: อ๋อมีเยอะมากเลยข้อข้องใจคือใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าห้ามปรุงถ้าปรุงถือเป็นการเสียมารยาท
0: อ
1: ันนี้จริงปะ
0: บานลานนะครับบานลานเขาห้ามปรุง
1: เพราะว่า
0: สูตรรสชาติของลานนั้นอ่ะเขาถือว่าเพอร์เฟกต์100%แล้ว
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าถ้าเราปรุงจะเป็นการแบบดูถูกสูตรเขาแบบนั้นใช่ไหม
0: ดูถูกฝีมือการทำอาหารของเขาอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ แล้ววัฒนธรรมอิตาดากิมัส
0: อิตาดากิมัสอันนี้หลายหลายคนมาถามนะครับว่าอิตาดากิมัสมีความหมายอะไร
1: เอาถ้าแปลตรงตัวก่อนก็คือกินแล้วนะคะถูกไหมคะ
0: กินแล้วนะครับ
1: อิตาดากิมัส
0: อิตาดากิมัสกินแล้วนะครับก็คือเป็นคำทักทายบอกทานอาหาร
1: คือเราต้องมีคำทักทายก่อนทานอาหาร
0: ครับผม
1: อันนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วเหมือนก
0: ันนานแล้วนะครับ
1: แล้ว
0: อิตาดากิมัสมีสองความหมายนะครับมีความหมายแรกก็คือว่าแสดงความขอบคุณเพื่อที่มีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
1: คือขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้อย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่สิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชอะไรก็แล้วแต
1: ่ที่ตายให้เรา
0: ที่ตายให้เรานะครับ
1: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะล้ำลึก
0: แสดงความเคารพนับถือต่อธรรมชาติทุกสิ่งทุ

0: ย่าง
1: อันนี้นี่เป็นในเชิงศาสนาป่ะคะ
0: ครับผมศาสนามาจากน่าจะเกิดมาจากศาสนาชินโต
1: いただきます
2: いただきます
3: อาหารญี่ปุ่นอีกชนิดที่คนไทยคุ้นเคยแล้วก็นิยมทานกันก็คือซูชินั่นเองเพราะว่าทั้งอร่อยแล้วก็กินง่ายแต่คุณผู้ชมมั่นใจหรือเปล่าคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักการกินซูชิแบบถูกวิธีแล้ว
1: เขาต้องคนญี่ปุ่นจริงเขากินก็กินแบบไหน
0: ที่แพร่หลายมากที่สุดก็คือแบบใช้มือกิน
1: อ้าวจริงเหรอคะ
0: ตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้สมัยก่อนชอบทำอะไรรีบๆหน่อยครับ
1: อ๋อคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหยิบตะกงตะเกียบ
0: ยืนกินนะครับสมัยก่อนซูชิยืนกิน
1: เป็นแบบซูชิแบบที่เป็นร้านบาร์
0: ข้างถนน
1: อ๋อใช้มือกินใช่ไหม
0: ใช้มือกิน
1: ทำยังไงมันไม่เคยใช้มือกินซูชิเลยพูดจริง
0: เอาอย่างนี้นะครับ
1: พลิกลงมาก่อนเนาะ
0: ใช่พลิกลงมาก่อน
1: แล้วก็
0: ชิมโชยุ
1: เอาปลาจิ้มเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: เอาทุกที่เราเอาข้าวจิ้มอ่ะแล้วก็กินเหร
0: อ
1: ต้องจิ้มเยอะไหมอ่ะแล้วกินยังไงนะความขึ้นหรือว่ายังไงก็ได
3: ้คุณทากาโตะสอนมิ้นบอกว่าที่เราใช้ด้านเนื้อที่เป็นเนื้อปลาจิ้มลงบนโชยุเพียงเล็กน้อยและด้านที่เป็นข้าวจิ้มเพราะอาจจะทำให้เม็ดข้าวแตกตัวแล้วก็มีรสเค็มเกินไปทำให้เราพลาดการรับรสชาติที่แท้จริงของเนื้อปลาค่ะและระหว่างการกินซูชิแต่ละคำเนี่ยต้องกินขิงดองขั้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการล้างปากสำหรับซูชิคำถัดไปนี่ถือเป็นความรู้ใหม่ของมิ้นเลยล่ะค่ะ
1: มีขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าให้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมการกินกับมิ้นแล้วก็คุณผู้ชมเองก็จะได้รู้ด้วยว่าสมมติถ้าคราวหน้าเราไปประเทศญี่ปุ่นเราจะกินยังไงให้ดูเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นแบบนั้นแต่เรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยมิ้นเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องการกินอะเราอยู่กันมาแบบคนญี่ปุ่นก็มาอยู่เมืองไทยเยอะนะมีทั้งการค้าขายมีอะไรเยอะแยะเลยช่วงหน้าต้องไปถามอาจารย์เผ่าทองค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างที่จะมาคลายสงสัยให้กับมิ้นในเรื่องนี้
4: น่ารู้แกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของวาซาบิซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ทำมาจากต้นคาโนล่ากล่าวกันว่าวาซาบินั้นเป็นเครื่องปรุงรสที่ชาวญี่ปุ่นใช้กันมายาวนานกว่าพันปีเนื่องจากกลิ่นฉุนของวาซาบิจะช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้ทุกชนิดนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาจากการค้นคว้าพบว่าวาซาบิมีผลในการฆ่าเชื้อโรครวมทั้งยังสามารถช่วยกำจัดพยาธิที่อาศัยอยู่ในปลาเมื่อผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้อีกด้วย

0: ญี่ปุ่นสักขนาดนี้โอ้โหมิ้นกับอาจารย์นี่แต่งตัวเต็มยศมากๆถามอาจารย์ก่อนเลยเรื่องโชกุน
1: ชัตโตมาเตะกระดัสไซรอเดี๋ยวญี่ปุ่นบอกว่าชัตโตมาเตะสักครู่นะคะจะว่าอะไร
0: ให้หนู
1: มาถึงก็ถามเลยเหรอไม่เกินไม่อะไรสักอย่างนึง
0: เกินอะไรอ่ะให้เก
1: ิน
0: อะไร
1: ก็ไม่รู้แล้วมานั่งอะไรกันอีตรงนี้แล้วนี่จับใส่ชุดใส่แ
0: ท็
1: ก
0: ก็วันนี้มีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็เลยนี่ไงจับอาจารย์ใส่ชุดเต็มยศหนูก็เต็มยศเข้าเรื่องของเราดีกว่าอาจารย
1: ์โอเคเข้าเรื่องสักทีนึง
0: คือในสมัยก่อนเนี่ยเราก็เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันสมัยสงครามบ้างสมัยอะไรบ้างที่นี่หนูอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์ของไทยเรากับโชกุนของญี่ปุ่นเนี่ยเรามีสัมพันธ์อันดีมีอะไรยังไงไหมคะ
1: ดีสิไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะสัมพันธ์กันดีมากมากมาก
0: มาก
1: มากเหลือเกินแหมจะบอกว่าไงมากจริงๆมินเอาง่ายสุดเลยนะไม่ต้องไปพูดไกลถึงโชกุนพูดใกล้ตัวที่สุดแค่รัชกาลที่6สมัยที่รัชกาลที่6เนี่ยทรงเรียนจบการศึกษาจากอังกฤษเนี่ยนะครับแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็จะมี2เส้นทางมาทางแปซิฟิกก็ได้มาทางยุโรปก็ได้นะครับจากอังกฤษรัชกาลที่5เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จกลับมาผ่านทางประเทศญี่ปุ่นซึ่งอ้อมไกล

0: รัชกาลที่6เนี่ยได้ทรงแวะประทับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นจัดต้อนรับนะครับพานำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตชนบทอย่างนู้นอย่างนี้การที่6เนี่ยจดบันทึกรายละเอียดถวายรัชกาลที่5และที่สำคัญที่สุดเนี่ยระหว่างที่ประทับอยู่ในพระราชวังที่ญี่ปุ่นเนี่ยพระบรมวงศานุวงศ์ของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยได้กราบบังคมทูลนะครับผ่านเสนาบดีขอถวายธิดาบาทบริจาริกาของรัชกาลที่6เพราะทราบว่ายังไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสรัชกาลที่6เนี่ยทรงเก่งมากเลยนะครับในการที่จะตอบปฏิเสธท่านก็บอกว่าเวลานี้ท่านก็ยังทรงพะเยาว์เพิ่งจบการศึกษายังไม่ได้ทรงคิดในเรื่องของการแต่งงานแต่งการอะไรเลยแล้วจากนั้นเนี่ยในไมตรีของทั้งสองประเทศเนี่ยก็แน่นแฟนถาวรดีอยู่แล้วการที่จะอภิเษกกับเจ้านายซึ่งต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในภายหลังได้ก็คือเข้ากันไม่ได้นะน้องนั้นแล้วก็ถ้าเผื่อต้องเลิกกันในความหมายในยะนั้นนะ
1: ก็จะเกิดปัญหาระยะยาว
0: ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นกระทบกระทั่งกันทางพระราชวงศ์แหมคิดดูสิอันนี้มหัศจรรย์ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในรัชกาลปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะมิ้นนะยิ่งมหัศจรรย์หนักเข้าไปใหญ่เพราะสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับในขณะที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบันได้พาเสด็จไปทอดพระเนตรกรมประมงอะไรต่างๆเรื่องเกษตรต่างๆเมื่อกลับไปแล้วสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันขณะนั้นเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยได้ส่งพันปลาตัวดำๆมาถวาย50ตัวพระเจ้าอยู่หัวทรงเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยพระองค์เองจากบ่อดินในสวนจิรดาทำเป็นบ่อปูนขยายจาก1บ่อ2บ่อ3บ่อ4บ่อ5บ่อ6บ่อแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานให้กับนายอำเภอต่างๆทั่วประเทศไทยเอาไปเพาะตามแหล่งน้ำทั่วประเทศนั่นคือปลานิ่นเก่งมากนิ่นอ่ะนี่คือปัจจุบันคราวนี้จะย้อนให้ฟังไปจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้นโอ้โหมิ้นบ้านเมืองของเราเนี่ยนะมีต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เพราะกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เราไม่เคยนะครับกีดกันผิวกีดกันเชื้อชาติกีดกันศาสนาไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น
1: ต้อนรับทุกคน
0: แขกฝรั่งมังค่ารามันมอนเขมรสารพัดทุกชาติอยู่ด้วยกันได้ในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยนะเรามีคนต่างชาติเรียกว่าทุกชาตินะมิ้นเรามีราษฎรญี่ปุ่นนะอพยพเข้ามาในรัชกาลต้นๆคือสมัยสมเด็จพระชัยราชาแผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยนะชาวญี่ปุ่นอพยพมาในช่วงนั้นมันมีปัญหาการเมืองภายในประเทศญี่ปุ่น มีการต่อสู้กันระหว่างอำนาจกษัตริย์นะครับกับอำนาจของโชกุนโชกุนไม่ใช่กษัตริย์นะมิ้น
1: ใช่ใช
0: ่โชกุนเนี่ยคือเสนาบด
1: ี
0: ซึ่งอยู่ฝ่ายกลาโหมนะครับก็จะมีการช่วงชิงอำนาจกันไปกันมาปรากฏว่าลบกันไปลบกันมาราษฎรตาดำๆเดือดร้อนหมดรัชกาลพระชัยราชามีบันทึกเอาไว้เลยว่าคนญี่ปุ่นอพยพมาอยุธยาปีหนึ่งตั้งแต่700คนจนถึง 7,000 คน
1: อุ๊ยเพิ่มศูนย์มาหลักนึงเลยอ่ะ
0: มันมากเลยเยอะจริงๆ
1: คือเรียกว่าลี้ภัยการเมืองมาที่นี
0: ่คือไม่ถึงกับลี้ภัยการเมืองเขาไม่ได้ยุ่งการเมืองแต่ว่าการเมืองมากระทบทำให้เขาทำมาค้าขายไม่สะดวกไม่มุ่งไม่นี่มาอยู่เมืองไทยง่ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยู่บางกลุ่มเท่านั้นที่อยุธยาอีกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงไปอยู่แถวนครศรีธรรมราชป
1: ัตตานี
0: ลงใต้ญี่ปุ่นเหล่านี้ชอบค้าขายเพราะว่าจากเส้นทางลงไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชปัตตานีเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปแข่งการค้าขายกับยุโรป
1: อ
0: ยุธยาเนี่ยนะเรามีสเปนเรามีโปรตุเกสเรามีฝรั่งเศสอังกฤษฮอลันดาพวกนี้เนี่ยซึ่งมาทำการค้าขายปักหลักอยู่แล้วแถวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องแข่งขันมากเพราะสามารถลงไปค้าขายกับตลาดล่างลงไปอย่างนั้นก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์แถวนั้นซึ่งแค่นั้นมากเพียงพอสำหรับเขาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นอยู่เยอะมากคนญี่ปุ่นที่มาเนี่ยนะก็จะมาทั้งสามัญชนคนธรรมดาและซามูไรซามูไรบางคนทำความผิดหลบหนีกฎหมายมาบางตำนานของซามูไรที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักก็คือยามาดะนางามาสะ

0: ในราชสำนักของเราเนี่ยมีการตั้งชาวญี่ปุ่นเป็นทหารรักษาพระองค
1: ์ฮะถึงขั้นรักษาพระองค์เลยเหรอคะ
0: เรียกว่ากองอาสาญี่ปุ่น
1: วันนี้เราไว้ใจเขาขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
0: เราไว้ใจมากเพราะทหารพวกนี้เป็นทหารรับจ้างรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรสรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรเลื่อย

0: ำคัญคือ
1: ดาบ
0: ดาบซามูไรโอ้โหดาบเหล่านี้มีคุณค่าสูงมากซามูไรเหล่านี้เนี่ยนะฮะมีใจกล้าหาญเข้มแข็งฟันอย่างเดียวแทงอย่างเดียวรัชกาลเช่นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรเรามีทหารอาสาญี่ปุ่นนี่ไม่ต่ำกว่า500นายนะเป็นกองที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ส่วนคนไทยเราเรียกว่าถูกเกณฑ์มาเป็นไพร่ทหารไพร่ทหารนี่คือคนไทย
1: แล้วอารักขาเหมือนกัน
0: ทำการอารักขาเหมือนกันไพร่เหล่านี้ถูกเกณฑ์เข้ามานะฮะมันไม่ได้อยู่ในเขตอารักขามินอาจจะพูดไม่ถึงคำว่าอารักขาเกณฑ์เข้ามารับราชการทหารแต่คนไทยพวกนี้ไม่มีเงินเดือนข้าวก็ต้องเอามากินจากบ้านตัวเองเป็นหน้าที่เหมือนกับการรับผิดชอบต่อประเทศชาติ
1: หน้าที่ของพลเรือน
0: หน้าที่ของพลเรือนต้องเอาข้าวปลาอาหารมาเองต้องเอาอาวุธประจำกายมาเองหลวงไม่มีให้ทหารเหล่านี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีความจงรักภักดีไพร่พลเหล่านี้ไพร่ทหารเหล่านี้อาจจะไม่มีความจงรักภักดีเท่ากับทหารรับจ้าง
1: เขาได้เงิน
0: ซึ่งเขาได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: คุณอาจารย์อย่างนี้แล้วมันไม่เกิดปัญหาม
0: ันก็เกิดความลักลั่นเพราะทหารรับจ้างเหล่านี้เนี่ยนะครับใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ย่อมได้รับความบำเหน็จบำนาญย่อมได้รับความดีความชอบย่อมมีโอกาสเพชรทูลเรื่องราวต่างๆทำให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้น
1: เป็นเสนาบดี
0: ต่างๆอย่างเช่นยามาดะนางามาสะก็ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นก็อยากจะเล่าเรื่องยามาดะ
1: โอ้โห
0: สนุกมากเลยยามาดะเนี่ยนะรับราชการตั้งแต่เป็นกระจอกกระจอกอ่ะก็ไต่อันดับเรื่อยเฉลียวฉลาดไหวพริบดี
1: เก่งใช่ไหมอาจารย์
0: ได้รับยกย่องให้เป็นหัวหน้าชุมชนชาวญี่ปุ่นยามาดะนี่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าทรงธรรมนะฮะในรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมยามาดะนี่จงรักภักดีมากพระเจ้าทรงธรรมชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตเนี่ยนะครับพระราชโอรสก็คือพระเชษฐาธิราชเนี่ยนะครับเกิดการแย่งราชสมบัติกันระหว่างพระเชษฐาธิราชคือลูกของพระเจ้าทรงธรรมกับน้องของพระเจ้าทรงธรรมยามาดะนี่สนับสนุนลูกๆจนกระทั่งพระเชษฐาธิราชได้ขึ้นครองราชสมบัติ
1: ก็คืออยู่ฝั่งของ
0: ลูกชาย
1: ลูกชาย
0: ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับออกยากลาโหมซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองเนี่ยนะฮะท่านก็อยากได้ราชสมบัติพูดง่ายๆนะฮะท่านก็รู้สึกขัดอกขัดใจมากเหลือเกินที่ยามาดะเนี่ยออกหน้าออกตาในความจงรักภักดีนะฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดออกยากลาโหมก็ออกอุบายให้ส่งยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชที่เล่ามาตรงนี้ก็อยากจะย้อนให้ฟังว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะงงว่าอยู่ๆยามาดะเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ด้วยเหตุผลกลใดก็เพราะว่านครศรีธรรมราชแถบนั้นปัตตานี
1: คนญี่ปุ่นอยู่
0: เยอะในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทยไม่พูดแบบนี้พูดก็ว่ายามาดะถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเด็กก็งงเด
1: ็
0: กก็งงไปอยู่ๆญี่ปุ่นไปทำไม
1: รักกันดีๆส่งไปทำไม
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะยามาดะเนี่ยท่านมักคุ้นกับชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะส่งท่านไปไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะท่านเนี่ยแต่งงานกับคนไทยสุภาพสตรีไทยก็มีลูกชายเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะชื่ออะไรนะโอนินอะไรสักอย่างนึงประมาณเนี้ยนะก็รับราชการด้วยพอท่านไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชตอนนั้นนครศรีธรรมราชเป็นเมืองหลักของภาคใต้ยามาดะนี่ถือเป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้เป็นเจ้าเมืองของไทยคือไม่ว่าเจ้าเมืองไหนแหละเจ้าเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายอีสานฝ่ายตะวันออกฝ่ายใต้มียามาดะคนเดียวที่ได้เป็นเจ้าเมืองไม่เคยมีต่างชาติเป็นเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์เลยคนญี่ปุ่นก็ภูมิใจจนทุกวันนี
1: ้
0: ปรากฏว่ายามาดะก็ส่งลูกชายเนี่ยนะไปเก็บภาษีเก็บสวยเนี่ยนะจากเมืองปัตตานีตอนนั้นก็จะมีทั้งชาวญี่ป
1: ุ่
0: นเป็นเมืองลูกใช่เป็นมีทั้งชาวญี่ปุ่นอยู่ที่ปัตตานีมีชาวอังกฤษชาวโปรตุเกสนะมีจีนก็มีญี่ปุ่นมีจีนมีโปรตุเกสมีอังกฤษมีญี่ปุ่นจีนจ่ายภาษีหมดคนไทยจ่ายภาษีหมดนะมีแต่อังกฤษฮอลันดาอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่ยอมฝรั่งอ่ะ
0: สเปนไม่ยอมจ่ายฝรั่งเจ้าเมืองปัตตานีก็เข้ากับฝรั่งท่านก็เลยต้องยกกองทัพไปปราบเมืองปัตตานีในฐานะที่ท่านกำกับดูแล ออกยากลาโห

0: มซึ่งต่อมาคือพระเจ้าปราสาททองจากอยุธยาก็ส่งทหารเป็นกองโจรทำทีว่าเป็นกองโจรจากฝ่ายปัตตานีออกมามีการรบกันในเวลาค่ำคืนปรากฏว่าถ้าฆ่ายามาดะได้ก็สำเร็จตามแผนพระเจ้าปราสาททองปรากฏว่าครั้งนั้นฆ่าไม่สำเร็จนะฟันโดนแขนเป็นแผลฉกรรจ์ก็ต้องยกกองทัพกลับนครศรีธรรมราชไปนอนรักษาแผลอยู่ไม่ตายทำยังไงไม่ตายทำยังไงก
1: ็วางแผนอีก
0: วางแผนอีกพระเจ้าปราสาททองเก่งที่สุดเอาพิษงูผสมกับยาพิษของสมุนไพรจากพืชทำมาเป็นน้ำมันแล้วก็ส่งไปทางใต้ตำนานเขาบอกทาไปชโลมลงไปในผ้าพันแผลแล้วก็ส่งไปให
1: ้
0: ยามาดะเป็นทำนองว่าเป็นผ้าพันแผลพระราชทาน
1: ไม่พันก็ไม่ได
0: ้ยามาดะพันเข้าไปพิษงูก็ค่อยๆทำแรกแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเด็ดเด็ดสมอร์เร่ค่ะชะตมะเตคุณทัยตายไปเลย
1: โอ้ย
0: ซาโยนาระ
1: ใจร้ายจังเลยอ่ะอาจารย
0: ์ซาโยนาระค่ะบ๊ายบายทางบ้านญี่ปุ่นที่อยุธยาพระเจ้าปราสาททองเมื่อขาดผู้นำแล้วส่งกองทหารเป็นกองโจรเข้าปล้นสะดมเผาหมดญี่ปุ่นส่วนหนึ่งหนีแตกกระจัดกระจายญี่ปุ่นส่วนใหญ่ลงเรือกลับญี่ปุ่นเลย
1: ทำไมเราทำอย่างนั้นน่ะ
0: ต้องการลดอำนาจและบทบาทของกองอาสาญี่ปุ
1: ่
0: นในช่วงระยะเวลานั้นจบเล่าจบแล้วเหนื่อย
1: ฟังแล้ว
0: ดื่มน้ำชา
1: ฟังแล้วแอบหดหู่กับเรื่องของสงครามพักดื่มน้ำชาแป๊บนึงเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ชุ่มคอก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อเรื่องญี่ปุ่นยังไม่จบ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของคำว่าปิ่นโตที่หมายถึงภาชนะร้อนกันเป็นชั้นๆมีหูหิ้วซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่าปิ่นโตน่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าเบนโตซึ่งหมายถึงข้าวกล่องนั่นเองและคนไทยได้นำมาใช้จนกลายเป็นคำว่าปิ่นโตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

0: คำหนึ่งก่อนหนูมีคำถามจะถาม
1: ถามมาถามมา
0: เดี๋ยว
1: ไม่เอาคุณแม่บอกว่าอาหารอยู่ในปากไม่ให้
0: ไม่ไงให้กินอีกหนึ่งคำ
1: ไม่ไม่กินแน่นอน
0: จริงเหรอกันที่เหลือนี่หนูกินหมดนะเพราะหนูไม่ได้พูด
1: สบายมากเลย
0: ทั้งถามดีกว่าพอเลิกคุยเลิกกิน
1: อ่ะต่อ
0: เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันก็คือมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยจะเกี่ยวข้องกับพวกการปกครองการศึกสงครามทหารอารักขาแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วยังมีด้านอื่นอีกไหมอาจารย์นอกจากด้านเนี้ย
1: เยอะแยะไปมินจาในอดีตอยุธยานี่รัตนโกสินทร์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะนี่เราเนี่ยนะมีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นตั้งแต่อยุธยานอกจากการทหารแล้วก็เรื่องของการค้า
0: การค้าขาย
1: การค้าขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการค้าผ้าผ้าเนี่ยนะในราชสำนักอยุธยาเนี่ยมีการสั่งให้ชาวอินเดียเขียนลวดลายด้วยเทคนิคบาติก
0: บาติก
1: ใช้เทียนหรือการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม
0: ้กดลงไปอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: จุ่มสีแล้วกดบนผ้าเป็นลวดลายตามรสนิยมของราชสำนักอยุธยาเรียกกันว่าผ้าลายยาง
0: ผ้า
1: ลายยางเราส่งออกไปขายประเทศญี่ปุ่นโชกุนเสนาบดีข้าราชการเศรษฐีมีสตังค์ซื้อผ้าลายยางจากอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นของเราเนี่ยนะไปใช้เขาไม่ได้เอาไปนุ่งของเราเนี่ยเอาไว้นุ่งเป็นโจกระเบนนุ่งจีบหน้านางแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปถึงเขาตัดเป็นชิ้นขนาดเล็กขนาดน้อยย่อยไปหมดเลยทั้งผืนเอาไว้ห่อเช่นห่อถ้วยสำหรับดื่มชาขอข้าวของที่ใช้ในพิธีชงชาพิธีชงชาของญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกกันว่าทีเซอร์โมนีเป็นพิธีที่ถือว่าไฮคลาสสูงสุดของญี่ปุ่นละผ้าทั้งหมดเนี่ยห่อจากผ้าในราชสำนักสยาม
0: สุดยอด
1: นอกจากนั้นนะในพิธีชงชาถ้าเก๋จริงๆเบาะที่นั่งที่เรานั่งกันเนี่ยเบาะนั่งในระเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยต้องเย็บตัดเย็บด้วยผ้าลายยางจากราชสำนักสยามนี่เอาง่ายๆเลยนะมาถึงในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะรัชกาลที่5เนี่ยนะท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศญี่ปุ่นด็อกเตอร์เนี่ยนะมาซาโอะโทกิชิเนี่ยนะมาซาโอะโทกิชินี่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะทำเรื่องภาษีคือญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมันเหมือนกันก็ตรงที่ว่าเราเนี่ยเสียเปรียบชาติตะวันตกเอางี้ก็แล้วกันน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะด็อกเตอร์มาซาโอะโทกิชิเนี่ยท่านเคยต่อสู้ในเรื่องของภาษีเรื่องกฎหมายภาษีระหว่างญี่ปุ่นยุโรปขอแก้ไขสัญญาแก้ไขกฎหมายอะไรต่างๆในปีพ.ศ.2440เป็นปีที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1เนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดทางราชการญี่ปุ่นส่งดร.มาซาโอะโทกิชิเนี่ยให้เดินทางมาที่ประเทศไทยมาช่วยรัฐบาลสยามตอนนั้นนะครับในการขอเจรจานะขอปรับแก้กฎหมายอาญากับกฎหมายพาณิชย
0: ์
1: กับยุโรปใช่เราเสียในเรื่องกฎหมายอาญาเราเสียเปรียบในเรื่องของกฎหมายพาณิชย์ต่างๆการค้าอะไรเราสู้เขาไม่ได้เลยน่าเสียดายที่สุดระหว่างที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเลยนะ
0: คือเป็นทูตใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่เป็นทูตเป็นแค่ผู้แทนแต่คำว่าผู้แทนในที่นี้ก็มีบทบาทหน้าที่เยอะแยะแล้วนะท่านเนี่ยนะต้องบอกว่ามาถึงแก่กรรมขณะที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่นี้ในประเทศไทย
0: คือเสียในประเทศไทย
1: มาตายในประเทศไทยการเจรจาก็เลยต้องผ่านเป็นจากคนต่อไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านคือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาช่วยประเทศไทยญี่ปุ่นกับไทยมีความสัมพันธ์กันดีมากเลยอีกท่านหนึ่งนะมิ้นที่ต้องขอเล่าเอาไว้เลยนักเรียนในโรงเรียนนี้ทุกคนต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของท่านนะท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านคือนางสาวยาสุอิเทสึเคยได้ยินไหมยาสุอิเทสึท่านเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนราชินี
0: เป็นคนญี่ปุ่นเหรอคะ
1: เป็นชาวญี่ปุ่น
0: huh.
1: ท่านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ oh. แล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้รับการทาบทามคือรัชกาลที่5เคยตั้งโรงเรียนหญิงเอาไว้ในประเทศไทยแล้วไม่ประสบความสำเร็จการบริหารจัดการต่างๆในที่สุดโรงเรียนนั้นปิดตัวไปในขณะนั้นนะครับสมเด็จพระพันปีพระมเหสีของรัชกาลที่5 ก็ทรงพระราชโปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นมาอีกนะครับโรงเรียนราชินีก็ได้เจรจาทาบทามไปทางรัฐบาลญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นก็สืบค้นพบว่า นางสาวยาสุอิเทสึเนี่ยท่านเพิ่งจบการศึกษาจากลอนดอนมาสดๆกำลังจะกลับประเทศญี่ปุ่นทาบทามเลยมาไหมตอนแรกท่านก็ลังเลจะมาดีไหมเมืองสยามยุงก็ชุมนะบ้านเมืองเป็นยังไงก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าใช้ช้างญี่ปุ่นก็ไม่มีช้าง
0: ก็งงๆ
1: อากาศร้อนไม่หนาวเย็นเหมือนญี่ปุ่นเอาละวะตัดสินใจในที่สุดท่านยอมมา
0: ลองดู
1: มาลองดูท่านมาวางรากฐานการบริหารจัดการโรงเรียนราชินีอยู่3ปีในที่สุดท่านก็เดินทางกลับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญเมื่อกลับไปญี่ปุ่นแล้วท่านไปก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่และก็มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นมาจนทุกวันนี้ไม่เจ๋งยังอยู
0: ่
1: นั่นก็คือโตเกียววูเมนคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี
0: ้
1: นางสาวเทสึนี่ท่านไปตั้งนะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยที่เรื่องเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นนายโทยาม่า
0: เ
1: ป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเราก็ทาบถามเข้ามาและการที่5โปรดให้เชิญนายโทยาม่ามาในช่วงปลายรัชกาลประมาณ 2450-4950 เข้ามาตั้งกรมหม่อนไหมกรมช่างไหมตั้งกรมช่างไหม
0: ตั้งเป็นกรมเลยเหรอคะ
1: กรมช่างไหมเลยตั้งอยู่ในพระราชวังสวนดุสิตนะฮะแล้วก็ขยายพื้นที่ไปทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บริเวณสยามสแควร์ปัจจุบันนี้
0: อาจารย์เดี๋ยวนะอย่างนี้คือเท่ากับว่าเป็นคนแรกเหรอคะที่เอาเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเข้ามาในไทย
1: การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่นของไทย
0: ดึกดำบรร
1: พ์มาตั้งแต่ทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอยุธยารัตนโกสินทร์พันธุ์ไหมของเราเป็นพันธุ์ไหมพื้นบ้านรังสีเหลืองความยาวประมาณสัก 2-300 เมตรต่อ1รังนายโทยาม่าเอาพันไหมเหลืองมาผสมกับพันญี่ปุ่นได้รังสีขาวความยาวของรังเมื่อสาออกมาเป็นเส้นไหมได้ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 เมตร
0: เป็นกิโลเลยอ่ะ
1: เป็นกิโลเมตรเลย1รังเล็กๆแค่นี้นายโทยาม่าปรับปรุงพันทำนู่นทำนี่เยอะไว้วันหลังเล่านี่ยังมีอีกโอ้ยนอกจากเรื่องนายโทยาม่าแล้วยังมีเรื่องพระบรมสารีริก

0: ข้าที่รัชกาลที่5ทรงได้รับจากอินเดียพระราชทานไปยังประเทศญี่ปุ่นเก็บไว้หมดไม่เล่าไม่เล่า
1: ขออีกเรื่องนึงสุดท้ายได้ไหม
0: ได้โอ้โถ
1: พูดถึง
0: นึกว่าฉันจะจนปัญญากับคำถาม
1: ของเธอเหรอไม่เคยคิดว่าจนเวลากลัวเหนื่อยง่ายกลัวเหนื่อย
0: ไม่มีวันจนแต
1: ้
0: ม
1: ไม่เคยคิด
0: โอเคให้ถามได
1: ้ก็คือว่าสิ่งสำคัญนอกจากเรื่องของทหารแล้วเนี่ยความสัมพันธ์หลักๆอีกอย่างนึงคือการค้าใช่ไหมคะอาจารย์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างร้านสรรพสินค้าโอ้ยหลายอย่างเลยของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในไทยหนูอยากรู้ว่าเรื่องการค้าหรือว่าธุรกิจแรกๆเลยอ่ะของญี่ปุ่นที่เข้ามาไทยเนี่ยเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเป็นธุรกิจแล้ว
0: โอ้โหเอางี้นะมินห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่นห้างแรกเนี่ยที่เข้ามาประเทศไทยก็คือห้างไดมารูตอนนั้นใช้คำว่าไทยไดมารู
1: อ๋อไทย
0: ไทยไดมารูนะฮะสร้างขึ้นนะบริเวณที่เป็นที่ตั้งตอนนี้ก็คือเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ติดเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของวังเพชรบูรณ
1: ์บริษัทวังเพชรบูรณ์
0: ไทยไดมารูจำได้เลยนะตอนนั้นเป็นห้างสรรพสินค้าติดแอร์เย็นฉ่ำและเป็นห้างแรกที่มีบันไดเลื่อน
1: ห้างแรกของไทยเลย
0: ของประเทศไทยตอนนั้นเซ็นทรัลก็ยังไม่มีบันไดเลื่อนเดอะมอลล์ยังไม่เกิดขึ้น
1: โอ้แล้วเราก็เดินขึ้นบันไดกัน
0: โอ้
1: ขาลาก
0: บันไดเลื่อนนะมันไม่สูงแหละแค่2ชั้นคนมาเข้าคิวเงอะๆงะงะไม่กล้าก้าวไม่กล้าก้าวขึ้นนะกลัวเพราะมันไหลขึ้นไปกลัวจังหวะอู้ต่อคิวกันยืดยาวไอ้ที่ขึ้นไปถึงแล้วก็ไม่กล้าก้าวออกก้าวออกแล้วดันไม่ก้าวเดินคนข้างหลังไหลขึ้นมาก็ไปชนคนข้างหน้าคนข้างหลังไหลมาชนคนข้างหน้าแล้วก็หงายหลังลงไปคนข้างหลังที่อยู่บนบันไดก็หงายตามอุตลุดสุดใจสนุกสนานมาก
1: เอานี่สนุกเหรอ
0: สนุกต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยกำกับการสอนการขึ้นบันไดเลื่อน
1: โอ้ย
0: จำได้เลยพี่เองก็ไปเป็นที่สนุกสนานมากเลยนี่ห้างสรรพสินค้าเสียดายนะปัจจุบันนี้ห้างไทยไดมารูปิดกิจการไปแล้วนะครับคลายฉงนวันนี้เยอะแยะมากมายแล้วมิ้นจ๋าเราเก็บเอาไว้ให้ท่านผู้ชมติดตามสิเล่าหมดเดี๋ยวเขาไม่ตามเราอ่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ก่อนขอบคุณมากนะคะ
0: โอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี
1: ้วันนี้คลายฉงนเรื่องญี่ปุ่นไปเยอะคุณผู้ชมทุกวันนี้เห็นเรียกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านค้าหรือว่าเป็นย่านธุรกิจต่างๆย่านคนอยู่อาศัยญี่ปุ่นเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเคยชินนึกว่าเขาเนี่ยช่วงนี้เป็นเทรนด์หรือเปล่าเข้ามาบ้านเราเยอะเหลือเกินจริงๆแล้วนี่มาตั้งแต่สมัยอยุธยามาไกลแล้วก็มานานมากแถมยังมีความสัมพันธ์อันดีได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากกษัตริย์ไทยด้วยทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องของการอารักขารวมถึงเรื่องต่างๆมากมายทั้งวิทยาการที่เราได้รับมาที่สำคัญโรงเรียนราชินีเพิ่งรู้วันนี้เลยว่าครูใหญ่คนแรกเป็นคนญี่ปุ่นสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรเนี่ยต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ตอนนี้ทนกลิ่นอาหารหอมๆไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมิ้นกับอาจารย์ขอตัวรับประทานอาหารมื้อนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่

0: กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จากกลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้เวลาพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของหอยนางรมจะน่าดูน่าชมอย่างไรไปลุยกันครับ

ตอนนี้นะครับเราล่องเรือมาถึงจุดที่ปักไม้หลักไว้เพื่อล่อลูกหอยซึ่งบางบอกว่าสังเกตดูเขาจะตัดห่วงยางนาล่อยั้ง

0: รถมอเตอร์ไซค์ไหม
1: คร
0: ับ โดยการทำไม้หลักปักไว้ไม้หลักนี้บางบอกว่าน่าจะลึกประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็แขวนเรียงไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นมาลูกหอยที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมาเกาะอยู่ที่ล้อยางบางบอกสตังว่าที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
2: ใช่ใช่ที่นี่เลี้ยงหอยเป็นหลัก
0: ครับ
2: ถูกต้องไหมครับ
0: ครับผมเพราะว่าเราใช้ไม้หลักมา
2: ถูกต้องครับงั้นใครอย่าแปลกใจ
0: ตาตาแรกว่าบ่ตาตายคือเตนี้ก็เลี้ยงไว้เป็นลัก
2: ครับ
0: เป็นลักลักลักไว้นะเมื่อกี้คุณผู้ชมครับสตังล่องเรือบังพาไปชมบรรยากาศมานี่สวยอย่างแรงเลยแล้วก็มีไม้หลักปักอยู่เต็มหมู่บ้านไปเลยมีเนื้อที่ในการปักหลักแบบนี้ร้อยกว่าไร่ครับ
3: หอยนางรมของบ้านโคกไคลนั้นเป็นหอยนางรมที่เพาะเลี้ยงจากลูกหอยที่ได้จากธรรมชาติมีหลักหอยและกระชังเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้กับป่าชายเลนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากกระแสน้ำและคลื่นลมแรงและที่สำคัญสภาพน้ำกร่อยในคลองมะรุ่ยเหมาะแก่การผลิตตัวอ่อนของหอยนางรมเนื่องจากมีแพลงก์ตอนอยู่หลากหลายชนิด

0: บางบอกสตังว่าที่นี่มีสโลแกนว่าหอยนางรมบ้านโคกใครไซพอคำผิวคล้ำจำหวานที่นี่นอกจากชาวบ้านเขาจะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักแล้วเนี่ยนะมีอาชีพหลักในการเลี้ยงอ้อยไม่ใช่เพียงแค่เราเลี้ยงในพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่ส่งลูกหอยไปให้ที่อื่น
1: เลี้ยงต่อ
0: เลี้ยงต่เมื่อลูกหอยในธรรมชาติเติบโตได้ประมาณ 3-4 เดือนก็จะแกะออกจากล้อยางแล้วนำมาเลี้ยงต่อในกระชังโดยจะทำการประกบหอยนางรมด้วยปูนเค็มกับเชือกแบบนี้หลังจากนั้นจะแขวนเลี้ยงไว้ในกระชังเลี้ยงต่อจนอายุครบประมาณ8เดือนถึง1ปีก็สามารถส่งจำหน่ายได้แล้วล่ะครับ

ราคาขายหอยอยู่ที่ตัวละประมาณ 18-20 บาทมาถึงขั้นตอนที่สตางค์รอคอยคือการชิมรสชาติหอยนางรมไปลุยกันเลยครับ

0: ไม่มีกลิ่นคาวเลยมีความหนุบนุ่มนุ่มเด้ง
1: เด้งทีนี้ลองเคี้ยวยอดกระถิ่นดู
0: อันนี้หวานมากยอด
1: เออโอเค
0: หวานนี่กว่าน้ำผึ้งเดือนห้า
1: ใช่ไหมมันกลับไปจะหวานในชีวิตจะหวานมาก
0: หวานอร่อยมาก
1: จริงครับ

เกียรติจากจ๊ะสาวแล้วก็จ๊ะวันดีพ่วงพากันมาปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงหอยนางรมแต่ว่าจ๊ะอยากจะให้สตังชื่นชมอีกเมนูก็เลยแถมมานั่นก็คือผัดกระเทียมพริกไทยดำครับได้ไหมใจดีนะลุยกันเลยไหมมา

เริ่มต้นสตังและจ๊ะสาวไปช่วยกันทำหอยด้านจ๊ะวันดีเตรียมปอกกระเทียมเราจะทำการแซะเอาตัวเพลียงที่ติดอยู่กับเปลือกหอยออกก่อน

0: เพื่อกระแทกให้เปลือกหอยนางรมแยกออกจากกันจ๊ะวันดีนั้นช่วยปอกหอมแดง
1: หลังจากที่เรากระเทาะเสร็จนะครับจ๊ะสาวก็จะใช้มีดเนี่ยปากปลายแหลมเนี่ยแซะเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ยังจะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับนี่เพราะว่ามันจะมีส่วนของเอ็นอยู่นะฮะจะต้องใช้มีดปลายแหลมเป็นมีดแกะสลักก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้สามารถที่จะแซะออกมาให้หอยหลุดมาจากฝาครับ

หั่นไว้ได้คือฟักทองก่อนจะเด็ดยอดผักเหลียงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดหอยนางรม2น้ำ

0: านจ้าเจ้าที่นี่เรียกอะไรนี
1: ่ยาโฮย
0: ยาโฮยคุณผู้ชมครับนี่คือมะม่วงหิมพานต์เวลาที่อยู่บนต้นเนี่ยมันจะห้อยหัวมาแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่ายาโฮยนะตามภาษาพื้นถิ่นบ้านสตังเรียกว่ายาหลวงคนจังหวัดตรังนะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยมีหลากหลายชื่อมากยาโฮยยาหลวงแหลกหลอด
1: วัวครอก
0: แล้วถ้าเกิดว่าไปแถวมุสลิมทางใต้อีกจะเรียกว่าโลกายี
1: ่โลกายี
0: ่โลกายี่เนาะนอกจากจะเป็นผลไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอามาใส่ในแกงได้ด้วยเวลาสมัยเด็กๆ เนี่ยเราก็จะเด็ดเอาไอ้ผลตรงนี้นะครับออกมาแล้วเอาไปคั่
1: ว
0: แล้วก็เอามาพอคั่วเสร็จน้ำมันมันจะออกมามันจะดำแล้วเราก็เอามีดหรือด้ามอะไรก็ได้ต่อยๆๆๆมันก็ได้เนื้อผลข้างในออกมาเอามาตำน้ำพริกอร่อยมากแค่กินสดก็หอมหอมไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อตามท้องตลาดเพราะนั้นเขาแบบอบเนาะคั่วฮะกิดทึ่งนำจุบตายกรอกเลย
1: มกเม็ดก็มกเม็ด
0: โดยคุณลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เนี่ยจะมีความถ้าเกิดว่ากินเข้าไปมันจะคันคอเขาก็ใช
1: ้
0: มันจะมีความฝาดฝาดคันคอนิดๆนะครับก็เลยจะต้องใช้เกลือมาจิ้มกินแบบนี้ฮะแล้วมันมี2สีด้วยนะสีแดงกับสีเขียวแต่นี้น่าจะเป็นพันเล็กเพราะลูกเล็กปกติจะใหญ่แบบ 2-3 ลูกเนี่ยเท่ากับนี้เลยไม่ได้กินนานร้อยเลยแล้วจึงลงคมหั่นชิ้นโผลกไว้ได้คือพริกไทยดำนำใบแมงลักมาดึงเด็ดซอยหั่นไว้เสร็จคือขึ้นช่ายตามต่อได้คือหอมแดงแล้วจัดแจงโขลกกระเทียมเตรียมขยำคั้นบีบเพื่อเอาน้ำฝาดออกบางส่วนจัดการก่อเตาจุดไฟความรู้ใหม่อีกหนึ่งอย่างนะครับจะบอกว่าที่บ้านจ๊ะเนี่ยก็จะใช้เนื้อมะพร้าวที่มันเสียแล้วแต่ว่าเนื้อมันยังพอมีเอามาตัดและตากแห้งแล้วก็สามารถใช้เป็นเชื้อจุดไฟได้ด้วยฮะมันมีน้ำมันอ่ะนะครับผม
2: ตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปจึงนำกะปิลงไปละลายจากนั้นจึงเติมน้ำเปล่าให้กลายเป็นน้ำแกงรอให้เดือดสักพัก

แล้วถ่ายทักด้วยชิ้นฟักทองปรุงรสด้วยเกลือก่อนจะใส่ผักเหลียงและเนื้อผลมะม่วงหิมพานต์ปรุงรสเพิ่มเติมใส่ด้วยน้ำตาลทรายจัดการล้างทำความสะอาดหอยนางรมรอบสุดท้าย

0: นำยอดผักหวานลงใส่ตามไปด้วยเนื้อหอยนางรม
1: คุณผู้ชมครับเคล็ดลับในการแกงหอยนางรมแกงเลียงนะครับเราจะไม่แกงนานมาบอกว่าใส่ลงแป๊บเดียวเนี่ยเริ่มหดแล้วเดี๋ยวน้ำหวานมันจะหดหมดนะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราก็โรยใบแมงลักเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

0: ตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมและหอมแดงลงไปเจียวตามไปคือหอยนางรมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกไทยดำ
1: คุณผู้ชมครับจะบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่พี่บ้านอาที่นี่เนี่ยจะเรียกว่าหอยนางรมทอดกระเทียมพริก

0: ข้าใจแล้วว่าทำไมเราไม่ควรจะผัดนานเพราะว่าถ้าผัดนานหอยมันจะหดแต่นี่มันกำลังแบบหอมกลิ่นตัวหอยกำลังหวานแล้วก็หอมกลิ่นผัดหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมหอมกลิ่นพริกไทยดำอร่อยมาแล้วต้องลองนะเมนูนี
1: ้รสชาติเมนูหอยนางรมผัดพริกไทยดำอร่อยสมคำล่ำลือที่จ๊ะบอกหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยเนื้อหอยกำลังเด้งดึงสะใจแน่นนุ่มหวานยิ่งประสานกินคู่กับแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงสดน้ำโล่งคอแถมอร่อยด้วยบรรดาสารพัดผักน้ำแกงเลียงมีรสชาติหวานยิ่งนักเพราะประสานด้วยน้ำหอยหากินได้ไม่บ่อยเป็นเมนูพื้นบ้านจริงๆ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับตอนนี้น้ำกำลังลงเชี่ยวอย่างแรงเรากำลังจัดแจงจะปรุงเมนูที่มีชื่อว่ายำกีเซะหอยนางรมครับ

เริ่มต้นป้าอยู่ช่วยปอกมะพร้าวส่วนจ๊ะวันดีช่วยปอกหอมแดงสตางจัดแจงคั่วพริกแห้งจ๊ะสาวนำพากระต่ายมาสาวขูด

0: ำปลายลิ้นปอกมะมุดหรือลูกมุดในภาษาใต้นั่นเองสตางค์ช่วยซอยค่ะจะนำพามะพร้าวไปคั่วปอกเปลือกเตรียมไว้คือมะม่วงเบานำเอาตะไคร้ลงคมซอยตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็สุกเรียบร้อยนำพาพริกแห้งลงไปโคลกก่อนจะสับเฉาะลูกมุดซอยหั่นไว้คือกะหล่ำปลีตามไปคือถั่วพลูแล้วจึงโคลกพริกไทยดำนำถั่วฝักยาวมาซอยหั่นต่อจากนั้นจึงเตรียมโคลกค่ะได้เวลาซอยหั่นชิ้นตะลิงปลิงสตังช่วยโคลกตะไคร้สับเฉาะไว้คือมะม่วงเบานำเอาหอมแดงลงกลมซอยได้เวลานำพาหอยนางรมขึ้นย่างไฟ
1: เมนูนี้นะครับหลังจากที่เราล้างหอยนางรมแล้วทำการกระเทาะเปลือกแล้วเนี่ยเราจะเอามาย่างข้อดีของการนำมาย่างก็คือว่าฝาหอยครับมันจะเปิดง่าขึ้นมาเองนะครับมันไม่ทำให้ตัวหอยเนี่ยติดเปลือกนะครับแต่เมนูนี้เราจะไม่เอาน้ำหอยนะครับถ้าเกิดว่าย่างแล้วน้ำออกมาเราก็จะมาออกมาเทแล้วก็ย่างแบบนี้มันจะช่วยทำให้หอยนางรมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: จัดการย่างไปให้หอยนางรมสุกหอมพร้อมคายน้ำออกมาแล้วนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื
1: ้อสตังจะขอทดสอบรสชาติหอยนางรมย่างลองดูนะครับว่าถ้าเรายังไม่ใส่เครื่องยำเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรมันมีความรัดตัวเต่งตึงมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเราย่างนานๆเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้น
2: เหมือนกันนะ
1: ครับแต่ว่ามันมีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นเลยครับ
2: นี่ก็นัดไม่ได้จำกันร้อยแล้วนะ
0: ย่างต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับ

0: ตะไคร้หอมแดงตะลิงปลิงถั่วปูถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีมะม่วงเบาลูกมดปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลทรายขยำได้ให้ทุกอย่างเข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่หอยนางรมพริกป่นและพริกไทยดำจัดการบี้ขยำมะพร้าวคั่วเล็กน้อย
1: เมนูยำกีเซะเนี่ยคำว่ากีเซะเนี่ยก็คือมะพร้าวคั่วนั่นเองครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะตำนะครับแต่จะบอกว่าที่นี่เราแค่ขยำให้น้ำมันมันออกมาเล็กน้อยก็ได้แล้วฮะใช่ไหม
2: โอเค
1: แค่นี้นะ
2: โอเค
0: ค่อยๆโรยมะพร้าวคั่วลงใส่ขยำคลุกเคล้าต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติเมนูยำกีเซะได้ความมันและกลิ่นความหอมจากมะพร้าวคั่วและพริกไทยดำเผ็ดร้อนนำจากพริกป่นเปรี้ยวอร่อยมากล้นจากลูกมุดมะม่วงเบาและตะลิงปลิงอร่อยจริงๆคือหอยนางรมย่างที่มีความหนึบนุ่มและเด้งสุดเจ๋งเมื่อนำมายำแบบนี้จะบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดรับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับวันนี้สตางค์และทีมงานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการ

0: จนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

0: ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้าง

0: ใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learn
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทางด้าน

0: วิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพเนี่ยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
2: ้วรินจริยาคัทวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะIn the name of Allah, I'm joining the Narajiwan.
0: กิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MAP การแข่งขัน World Malayu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นบอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
3: แม่แอ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

จุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม้ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขาย

0: ะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาทค่ะ

0: ัมดีละค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์ตรงว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทำได้ค่ะตรงนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนและก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ

0: ูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เรามาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานีคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อแพทย์ผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: มาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ยอัน
3: นี้คือฤดูฝนค่ะ

0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
1: ฤดูร้อนค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่าย
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
1: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนท์ค่ะเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮิมิดาบุตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาสนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีศาสนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

ำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดเรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการ

0: กับหลักสูตรวิทยานวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาะแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ1 2 3
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิจฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิจฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิจฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิจฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิจฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิจฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดเนี้ยจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิจฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิจฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิจให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิจฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าเอ้ยถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ําจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจํานวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยผ่านมันต่างๆนะครับรวมถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้น

สิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

ก็เริ่มแรกก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับผมตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ

0: ยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทํานาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทําตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทําธุรกิจสัตว์น้ําให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทําเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกําลังขนาดไหนที่จะลงทุนทําได้แค่ไหนทําเท่าที่กําลังตัวเองทําได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความมั่นเพียรด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนําสิ่งนี้มาใช้
1: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานิลกระชังน้ําโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าถ้าปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทําโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจําเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทํางานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจํานวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจํานวนมากเพราะฉะนั้นการบูรณาการทํางานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจําเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทํางานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทํางานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทํางานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
3: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรแล้วสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
4: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

สวัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็

0: ต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: จะรอครับ
0: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจ๊จองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ไงติแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทย

สวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตเข้าใจในอดีตเข้าใจรากเพื่อเข้าใจเราในปัจจุบันครับทุกวันนี้นะครับหากมีการพูดถึงเรื่องการศึกษาหลายคนคงสายหัวและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงได้เวลาต้องปฏิรูปกันอย่างจริงจังสักทีเขาจึงเห็นการทุ่มงบประมาณจำนวนมากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการสรรหาโมเดลใหม่ๆจากต่างประเทศกันตลอดเวลาในขณะที่เด็กไทยเองได้ชื่อว่าใช้เวลาในห้องเรียนในแต่ละวันเนี่ยมากที่สุดในโลกผลลัพธ์ที่ออกมาเวลาจัดอันดับการศึกษาทำไมการศึกษาไทยถึงอยู่อันดับรั้งท้ายทุกทีวันนี้ครับรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในอดีตไปดูประวัติศาสตร์การศึกษาของไทยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและในอนาคตโอกาสทางการศึกษาทางเลื่อนการศึกษาของเราที่เหมาะสมกับเราควรจะเป็นอย่างไรไปกันครับ

0: ากย้อนกลับไปในอดีตนะครับก่อนที่เราจะมีระบบโรงเรียนระบบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาอย่างทุกวันนี้คนในสมัยก่อนถ้าอยากรู้อะไรอยากเรียนอะไรก็จะไปที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางของสัพพวิทยาต่างๆและก็มีพระซึ่งไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ทางศาสนานะครับรวมถึงการศึกษาด้วยครับ
1: ถ้าพูดถึงสมัยโบราณเก่าแก่ประเทศไทยแล้วเนาะสถานศึกษาการศึกษามันยังไม่มียังไม่เจริญเวลาเราจะไปเรียนเราก็มักจะไปเรียนอยู่ที่วัดกันไปถามครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์เรียนจากวิชาทางศาสนาค่อยขยายผลมาเป็นวิชาชีพส่วนอื่นๆไปในโครงสร้างของสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนั้น
2: ถามว่าตามบ้านมีไหมตามบ้านเนี่ยแหละเป็นแหล่งสัพพวิทยาเลยแต่ละบ้านเนี่ยจะเป็นเช่นบ้านดนตรีบ้านดนตรีก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็คนที่อยากได้วิชาความรู้เนี่ยก็จะมาหาครูหรือว่าวิชาช่างที่เราเคยได้ยินคำว่าไม่ถ่ายทอดให้คนนอกตระกูลเพื่อที่จะให้สืบเฉพาะทางแบบนี้นะไม่ว่าการตีบาทนะการทำเครื่องเงินก็จะเห็นว่ามันอยู่ในครอบครัวเป็นงานที่อยู่ในชุมชนในครอบครัว
0: คงจะไม่ผิดนะครับถ้าเราบอกว่าบ้านและวัดทำหน้าที่คล้ายๆกับระบบโรงเรียนในปัจจุบันแต่ก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าการเรียนรู้ที่บ้านและวัดนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของคนในสมัยก่อนที่มีการสั่งสมและสืบทอดต่อๆกันมาก่อนที่เราจะมีระบบการศึกษาอย่างในปัจจุบันการเข้ามาของระบบการศึกษาสมัยใหม่หรือการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะครับดังมีข้อมูลว่าบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้นำชาวสยาม

0: ไปเรียนที่ยุโรปเพื่อกลับมาเผยแพร่วิทยาการในสยามถึง 2-3 รุ่นเลยนะครับ
1: การเข้ามาของระบบการศึกษาแบบตะวันตกเริ่มเห็นเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะครับในช่วงนั้นเองสยามเองก็อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนบ้านเมืองเพื่อไปสู่ความทันสมัยเรามีการส่งคนไปเรียนต่อต่างประเทศส่งคนเข้าไปเรียนรู้วิทยาการอย่างเช่นวิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมการต่อเรือและในขณะเดียวกันนะครับในช่วงนั้นเองสยามก็ได้มีการติดต่อทางการค้าติดต่อทางการทูตกับมิชชันนารีหลายกลุ่มหลายคณะโดยเฉพาะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลต่อการวางรากฐานระบบการศึกษาของไทยในเวลาต่อมาครับ
2: กลุ่มที่มาจากสหรัฐอเมริกาคือคณะ Presbyterial เป็นนิกายหนึ่งในโปรเตสแตนต์ซึ่งเน้นในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของหมอแล้วก็เรื่องของการศึกษาอย่างมากคณะ Presbyterial เนี่ยมีบทบาทต่อระบบการศึกษาตั้งระบบการศึกษาให้เลยก็คือตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่เรียกว่าคริสตจักรสำเร็จก็คือโรงเรียนของกรุงเทพคริสเตียนซึ่งเป็นโรงเรียนชายนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนฝ่ายหญิงกุลสตรีวังหลังแล้วก็มาปรับมาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราถูกปลูกฝังหรือแนวทางในการศึกษานะในระบบแบบอเมริกันก็คือระบบของคณะ Presbyterian ที่เข้ามา
1: ทั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะครับถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่เกิดขึ้นในสยามแต่ก็ก่อตั้งโดยมิชชันนารีต่างชาตินะครับจนกระทั่งปี2442จึงมีโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสยามเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบำรุงวิชาและตามมาด้วยโรงเรียนราชินีในปี2447ซึ่งโรงเรียนเอกชนเหล่านี้นะครับถือได้ว่ามีความสำคัญในการสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัฐเองนะครับก็ให้การสนับสนุนในการเปิดโรงเรียนพร้อมทั้งมีเงินช่วยเหลือเพราะว่ารัฐเองนะครับไม่มีศักยภาพในการที่จะเปิดโรงเรียนได้ทั้งหมด
2: ภายหลัง20กว่าปีเท่านั้นจากโรงเรียนที่เริ่มจัดตั้งขึ้นนะคะก็ไม่นานก็เริ่มมีโรงเรียนเอกชนทั่วทุกหัวละแห่งเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนคนในเมืองแล้วก็ลูกหลานใครไม่ได้เรียนเนี่ยก็จะขาดโอกาสก็กลายเป็นพระราชบัญญัติเกิดขึ้นว่าต้องได้รับการศึกษานะคะทุกคนควรจะเป็นแบบนั้นนะ
0: นอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนเอกชนจีนซึ่งมีการจัดตั้งครั้งแรกในปี2451และก็ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนทำให้รัฐคิดควบคุมการตั้งโรงเรียนจีนเพื่อความมั่นคงของชาติจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์หรือโรงเรียนเอกชนขึ้นในปี2461
1: และโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่มีความสำคัญต้องถือว่าสำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือโรงเรียนหลวงโรงเรียนหลวงนะครับแต่ก่อนดั้งเดิมนะครับก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี2414โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นมาเพื่อให้การศึกษาให้ความรู้กับข้าราชการและอบรมสั่งสอนบุตรหลานของราชวงศ์โรงเรียนหลวงแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในครั้งที่มีการจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำหรับข้าราชการนั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชปรารภว่าควรมีการจัดตั้งโรงเรียนให้แพร่หลายต่อไปให้เป็นประโยชน์สำหรับราษฎรด้วยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกที่วัดมหันตพารามนะครับในปี2427
2: พอหลังจากช่วงมิชชันนารีเนี่ยเข้ามาในการจัดการศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลสยามเองเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดการการศึกษาเหล่านี้ให้กระจายไปเพราะเห็นความสำคัญนะคะก็ใช้ฐานซึ่งเป็นฐานเดิมเลยก็คือวัดออกไปเนี่ยก็กระจายไปตามวัดก่อนอันที่สองคือเทศบาลก่อนที่จะจัดตั้งเป็นกระทรวงธรรมการเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลเรื่องของการศึกษาของชาติทั้งหมดโดยภาพรวมชั้นที่ห้าเนี่ยท่านใช้วัดเป็นฐานในการขยายความรู้แบบโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนต่างๆก็มีทั้งโรงเรียนในระดับประถมและโรงเรียนในระดับมัธยมเพราะฉะนั้นน่ะโรงเรียนมันก็ส่วนใหญ่อยู่ที่วัดทั้งนั้นแหละ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่คลองพระโขนงนะครับย่านอ่อนนุชเขตประเวศข้างๆผมนี่ก็คือวัดปากบ่อแล้วก็โรงเรียนวัดปากบ่อนะครับหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในฐานะชุมชนต้นแบบที่มีความพยายามที่จะนำโครงสร้างเดิมกลับมานะครับก็คือโครงสร้างของบ้านวัดแล้วก็โรงเรียน

0: ในนามของบวรครับ
1: โครงสร้างของสังคมไทยมันทำให้วัดโรงเรียนบ้านมันเชื่อมโยงกันบ้านเป็นผู้ตั้งวัดวัดเป็นผู้ตั้งโรงเรียนโรงเรียนจะเกิดหลังสุดเพราะฉะนั้น3องค์กรนี้จะต้องมาเชื่อมโยงกันมาช่วยกันมาช่วยกันดูแลพระนักครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนเด็กก็ต้องผ่านหลวงพ่อด้วยแล้วก็มีปัญหาอะไรชาวบ้านก็น้อมมาปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อมีปัญหาก็ปรึกษาชาวบ้านเรื่องโรงเรียนไปมามันก็เลยเชื่อมโยงผูกพันกันมากลายเป็นบวรมาโดยปริยายทุกวันนี้
2: เราเป็นโรงเรียนที่อยู่กับวัดเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาอยู่แล้วนะคะเด็กเราก็จะได้รู้ขนบธรรมเนียมมีการสวดมนต์ไหว้พระวันสำคัญทางศาสนาเราก็จัดกิจกรรมทุกอย่างนะคะของโรงเรียนกับของวัดวัดมีกิจกรรมอะไรโรงเรียนจะเข้ามาร่วมหมดเลยนะคะเข้ามาร่วมแล้วก็จะมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ส่วนทางบ้านเราก็มีผู้ปกครองเด็กชุมชนอาศัยผู้ปกครองอาศัยประธานชุมชนอะไรเนี่ยค่ะช่วยกันเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนของเข่งเนี่ยของเราเนี่ยจึงเข้มแข็งค่ะ
0: โครงการนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรครับ
3: ช่วยได้เยอะเลยอย่างน้อยๆหนึ่งณตอนนี้ปัญหายาเสพติดพี่บอกได้เลยปัญหาวัยรุ่นเกเรตอนนี้ในชุมชนไม่ค่อยมีแต่ที่อื่นเข้ามามุมมองปัญหาตรงนี้สมัยก่อนเด็กวัยรุ่นในชุมชนต้มน้ำใบกระท่อมกินกันกลางถนนเลยต้มให้เห็นตอนที่ว่ากระท่อมยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะพี่ก็จะใช้ความอ่อนโยนเข้าไปคุยกับเขาฝันล้อมเขานู่นนี่นั่นเหมือนที่บอกอ่ะโครงการบวชเนนโครงการบวชพระเด็กพ่อแม่เอาลูกมาฝากมาบวชเนนดีกว่าเพื่อที่จะกล่อมเกลาเด็กตั้งแต่เด็กๆให้รู้ว่าเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้มาเรียนได้มาฝึกได้มามีวินัยได้มาทุกเรื่องอยู่ตรงนี้ค่ะ
4: บางทีนะเจ้าวาดยังรู้จักถึงพ่อถึงแม่เพราะอะไรเพราะว่าเราใส่บาตรท่านทุกเช้าอะแล้วก็ดูว่าใครมันเกเรมีงานวัดเนี่ยไอ้ตัวเกเรเนี่ยมันถูกจัดการหมดอะโดยใครโดยผู้ใหญ่ในชุมชนใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยกล้ารู้ไปหมดว่าลูกใครไอ้นักเลงหัวไม้เนี่ยมันก็กลัวพ่อกลัวแม่มันทั้งนั้นแหละก็ตามได้จนถึงบ้านสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในโครงสร้างทางสังคมฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะกลับไปบอกว่าบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องโครงสร้างเดิมอยู่แล้วคุณควรจะกลับไปหาโครงสร้างเดิมได้ไหมแต่บางแห่งนั้นคือไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนน่ะมันถูกตัดขาดออกไปจากความเป็นสังคมมนุษย์ไปหมดเลยอ่ะ
0: และนอกจากโรงเรียนวัดนะครับก็ยังมีโรงเรียนอีกประเภทนึงนะครับที่ตั้งอยู่ในชุมชนแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนสังคมแล้วก็วัฒนธรรมไม่แตกต่างจากโรงเรียนวัดโรงเรียนที่ว่านี้ก็คือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
5: โรงเรียนก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณ 2,480 ปลายๆนะครับก็วันนี้ก็มีอายุประมาณสักค่อนร้อยเข้าไปแล้วก็เริ่มต้นมาจากคุณทวดตอนนั้นน่ะก็อยากมีรายได้ด้วยแล้วก็อยากสอนลูกหลานด้วยไม่อยากให้ลูกหลานออกไปไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มสอนลูกหลานมาก่อนโดยที่นักเรียนคนแรกของโรงเรียนเนี่ยเป็นหลานของตัวเอง
6: โรงเรียนทองพูนเริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะไปต่างประเทศบ่อยชอบไปเที่ยวพอไปเห็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กอะค่ะพ่อก็รู้สึกว่าการเรียนการสอนเขาน่ารักน่าสนใจเด็กๆดูอยากไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยคิดว่าเออกลับมาแล้วมาลองมาทำเองดีกว่าก็เลยมาใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยค่ะสร้างเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กขึ้นมาโรงเรียนทองพูนอยากให้เด็กไทยอะค่ะเป็นประชากรของโลกซึ่งประชากรของโลกก็คือต้องได้ภาษาโรงเรียนตามต่างประเทศค่ะจำนวนเด็กในห้องเขาจะน้อยเพราะเขาจะเน้นเรื่องการดูแลทั่วถึงซึ่งตรงนี้คุณพ่อก็เอามาใช้ว่าทองพูนเด็กต่อห้องต้องไม่เยอะนะเน้นการดูแลที่ทั่วถึงผู้ปกครองและคุณครูสามารถเข้าถึงกันได้ตลอดเวลา
5: เป็นช่วงเจเนเรชัน2ครับเป็นรุ่นคุณย่าคือช่วงนั้นก็โรงเรียนก็จะมีชื่อเสียงมากๆนักเรียนที่เนี่ยก็จะมีประมาณ900ถึง 1,200 คนปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียน

0: ประมาณ180ถึง240คนเรามีส่วนร่วมกับสังคมยังไงผมมองว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนะครับจะมีความเป็นตัวเองได้ค่อนข้างสูงนั่นแหละคือข้อดีของโรงเรียนเอกชนหนึ่งก็คืออบอุ่นสองสภาพแวดล้อมจะดีครับเพราะว่ามันจะเห็นกันหมดเหมือนวันนี้อยู่ในครอบครัวมันก็จะเจอกันเห็นกันอยู่แล้วทุกวี่วันอย่างเงี้ยครับเราจะดูทั่วถึงคุณครูที่อยู่ที่นี่ก็ยังมีคุณครูที่สอนผมมาอยู่วันนี้ก็ยังสอนอยู่ครับอยู่กันเป็นแบบครอบครัวทุกคนอยู่กันนานครับไม่ได้แบบมาแป๊บๆแล้วไปทุกคนก็มาอยู่กันแบบจริงจังครับ
1: โรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้มันดูแลเด็กได้ทั่วถึงมากนะคะแล้วก็เอาใจใส่สามารถจะดีไซน์ดึงเอาชุมชนนะอย่างเช่นคุณป้าคุณแม่เข้ามาทำดูแลเรื่องอาหารการกิน
2: ขายที่นี่มานานยังครับ
3: 40กว่าปี
2: แล้วจำเด็กได้ทุกคนเลยเหรอ
3: ได
2: ้นี่ชื่ออะไร
3: ปัญญาพล
2: ฮะชื่ออะไรนะ
3: ปัญญาพล
2: ปัญญาพลแล้วเจอเข้ามากี่ปีแล้วเนี่ย
3: นี่เพิ่งเรียนไปกี่ปี4แต่5ปีแล้ว
2: รู้จักชื่อหมดเลยเหรอแล้วบ้านลุงอยู่แถวไหนครับ
3: บางสะแก
2: บางสะแกไกลไหมครับถึง
3: ซอย33นี่เข้าไป
1: อยู่ในชุมชนแล้วมันมีความอบอุ่นนะแล้วก็ครูเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นคนในชุมชนด้วยส่วนหนึ่งก็คือด้วยความจำเป็นด้วยนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแบบคนที่ตั้งใจเพื่อจะมาสอนเด็กที่มีจำนวนน้อยๆแบบนี้สร้างพื้นที่ขนาดเล็กๆเนี่ยนะให้มันมีคุณภาพนะให้ได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจำนวนน้อยเนี่ยนะคะมันก็มีเวลาอยู่แล้วล่ะในการที่จะใส่ทุกอย่างหรือปรับปรุงทุกอย่าง
2: ถึงแม้ว่าโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะมีความสำคัญนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ปฏิเสธได้ยากว่าโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้กำลังประสบปัญหาโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจากสถิตินะครับตั้งแต่ปี2540โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กเนี่ยทยอยปิดตัวลงเรื่อยๆ2540ถึง2556 16ปีนะครับโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กปิดตัวลงไปถึง225โรงเรียนแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าในอนาคตโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กจะปิดกิจการมากขึ้นเรื่อย
1: ๆก็เมืองมันเจริญมากขึ้นเจริญในที่นี้หมายถึงว่าเป็นนครมากขึ้นแล้วเราก็ทำหลายความสัมพันธ์ในโครงสร้างแบบนี้ออกไปจนหมดเลยเราไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะคะเราเรื่องของชุมชนเรื่องของตลาดเรื่องของความเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มันเห็นหน้าค่าตากันเหล่านี้มันเริ่มหายไปจากสังคมไทยแล้วก็ยัดเยียดเอาโรงเรียนซึ่งอาจจะอยู่ไกลพื้นที่ไม่ได้ไปอยู่ในชุมชนเนี่ยนะซึ่งเป็นวิธีคิดแบบนี้ของกระทรวงศึกษาธิการมานานมากแล้วแล้วก็ปรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะอยู่มีความสัมพันธ์กัน
4: เมื่อก่อนก็จะมีโรงเรียนเอกชนประมาณ850โรงตอนนี้ก็จะเหลือไม่ถึงประมาณ300โรงแล้วก็ปิดค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าด้านบุคลากรที่เอกชนเนี่ยจะโดนถ้าพูดง่ายๆก็คือโรงเรียนเอกชนบางทีจะโดนแย่งตัวไปจากรัฐบาลอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเนื่องจากมีการสอบครูพอสอบครูค่ะพอรัฐประกาศผลปุ๊บคุณครูบางทีเขาไปอ่ะเขาไม่แจ้งเราเขาไปเลยไปกันหมดเลยทางนายที่ทองพูนก็บอกแหละว่าให้แจ้งได้เราไม่ว่าแต่ขอเราให้หาคนพอไปเลยทำให้ระบบขัดสนพอขัดสนมีปัญหาผู้ครองเริ่มไม่แฮปปี้ไว้ทำไมโรงเรียนเอกชนเปลี่ยนคุณครูบ่อยเพราะเวลาเปลี่ยนยกเซตเลยนะมันก็จะเกิดปัญหาว่าโรงเรียนเอกชนโดนแย่งครู
0: ก็อย่างที่ผมบอกครับเด็กน้อยลงคราวนี้พอเด็กน้อยลงครูก็ต้องจ้างเหมือนเดิมต้นทุนก็ยังคือเหมือนว่าต้นทุนเท่าเดิมเนี่ยแต่ว่ารายได้น้อยลงรายได้ไม่พอต่อต้นทุนก็คือขาดทุนถ้าขาดทุนมากๆก็ไม่ไหว
4: และยิ่งช่วงโควิดช่วงนี้ค่ะก็เป็นไปได้ว่าการแบกรับเศรษฐกิจของช่วงโควิดค่อนข้างลำบากโรงเรียนใหญ่ๆอยู่ได้โรงเรียนเล็กพอเด็กออกค่าใช้จ่ายฟิกคอสมีทุกวัน
0: ปิดไปหลายโรงเรียนนะครับแถวนี้ก็ปิดไปหลายโรงเรียนก็ถือว่าหายไปสัก 50% ได้ผมก็รู้สึกเครียดเหมือนกันนะครับก่อนโควิดเนี่ย2ปีเนี่ยผมคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ไหวมั้ยเนี่ยเราจะยังไงดี
1: แล้วหลายแห่งที่เขาพยายามจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นหมดอ่ะเพราะว่า มันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเป็นไอคอนที่สำคัญในของชุมชนที่มันเป็นหมุดหมายทำให้คนจากชุมชนนี้ออกไปแล้วก็แบบได้งานเป็นข้าราชการได้ดีได้ดีนะก็เยอะแยะไปหมดเลยถ้ามันถูกยุบไปแล้วหรือมันหายไปแล้วโรงเรียนนะมันไม่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่เพราะเขาก็พยายามที่จะควบรวมเพื่อจะเป็นการจัดการที่อันนี้ก็คือกระทรวงศึกษามองแค่นี้เรื่องของการจัดการ
5: นอกจากโรงเรียนวัดและโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าแล้วในปัจจุบันก็มีการศึกษาทางเลือกประเภทหนึ่งนะครับที่ผู้ปกครองหลายบ้านให้ความสนใจเพราะเป็นการเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลครับ
6: โฮมสคูลจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราไม่ได้ส่งลูกเข้าไปเรียนในระบบแค่นั้นเองอะค่ะจะด้วยวิธีไหนก็ตามออกมาสอนลูกเองให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าการสนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะไม่ได้มองว่าการศึกษามันจะต้องอยู่แค่ในโรงเรียนก็คือเวลาไปโรงเรียนเนี่ยค่ะใน1วิชาเนี่ยคุณครู1คนแต่ว่าเด็กๆในห้องเนี่ยสมมุติว่าในห้องมีประมาณ 30-40 คนเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มันหลากหลายไม่เหมือนกันเด็กบางคนอาจจะเข้าใจวิธีที่ครูสอนคนนี้แต่เด็กอีกคนนึงอาจจะไม่เข้าใจด้วยวิธีสอนวิธีนี้พอเขาไปสอบหรืออะไรเงี้ยมันทำคะแนนได้ไม่ดีอ่ะมันก็จะโดนตัดสินว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่เก่งการแข่งขันในระบบโรงเรียนมันมีการวัดที่1ที่2ที่3เนาะมันก็สร้างความกดดันให้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองไปกดดันเด็กอีกทีนึงซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กเวลาที่เลือกกิจกรรมให้ลูกจริงๆก็เลือกจากที่เขาต้องการอย่างลูกสาวคนโตเขาก็ตอนเล็กๆเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงไก่
7: อันนี้คือเส้นเลือดนะคะมันจะอยู่บริเวณตรงนี
6: ้พอเลี้ยงเขาก็จะสังเกตดูพฤติกรรมมันคอยไปเล่นคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขของเขาแบบนี
7: ้วันแล้วนะคะเลยตัวใหญ่ประมาณนี้ค่ะ
8: มันดุกดิกไหม
7: มันดุกดิกดุกดิกดุกดิกอะ
6: เนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการเรียนรู้ของเขาที่มันเกิดจากสิ่งที่เขาสนใจจริงๆถ้าถามว่าวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมมันก็ได้จากการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้
9: ระวังจะให้โดนสีดำ
6: แต่คำถามที่โดนบ่อยๆก็คือแล้วลูกจะมีสังคมหรอก่อนอื่นเราต้องมองก่อนว่าคำว่าสังคมมันคืออะไรสังคมมันจำเป็นที่แบบลูกเราจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนแล้วมีสังคมในโรงเรียนแค่นั้นหรอจริงๆสังคมมันไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนนะ
7: เฮ้ยได้เยอะเลย
6: มันมีสังคมญาติพี่น้องสังคมเพื่อนบ้านสังคมของกลุ่มคนที่สนใจในกิจกรรมเดียวกันมาแลกเปลี่ยนกันมันก็เป็นสังคมได้
1: ชาวตะวันตกในปัจจุบันเนี่ยมันก็ปฏิเสธระบบโรงเรียนกันเยอะแล้วระบบโรงเรียนแบบที่หมอบัตเล่มาวางหรือว่าพวกเกรสไปที่เรื่องมาวางไว้เนี่ยมันก็ปฏิเสธกันทั้งนั้นอ่ะนะเยอะแต่ของเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นนะมันก็อยู่กับความมั่นใจของพ่อแม่ด้วยว่าจะดึงเอาลูกออกมาจากโรงเรียนได้ไหมคือจะให้ลูกเนี่ยใช้เวลาในโรงเรียนเนี่ยขนาดนี้ได้ไหม
5: ทุกวันนี้นะครับปฏิเสธได้ยากว่ามีผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อว่ามีโรงเรียนดังๆใหญ่ๆอยู่ไม่กี่แห่งที่สามารถรับประกันอนาคตบุตรหลานของตัวเองได้ทำให้เกิดการทุ่มเงินทุ่มเวลาแข่งเรียนแข่งสอบเพื่อให้ได้เก้าอี้ในโรงเรียนดังๆที่ว่านั้นจนบางคนพูดว่ากรุงเทพมีโรงเรียนดีแค่บางที่แต่ไกลบ้านถ้าเกิดอยากเรียนที่โรงเรียนดีๆนั้นแต่ไม่เก่งก็ต้องใช้เงิน
0: แต่ถ้าถามว่าบางคนอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นค่านิยมหรือเปล่าสำหรับบางคนอาจจะเป็นค่านิยมจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกเนี่ยลูกหนึ่งคนนะมันเรียนได้แค่ครั้งเดียวครับมันไม่แปลกอยู่แล้วที่พ่อแม่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ดีสำหรับลูกนะครับวันนี้มันดีสำหรับพ่อแม่ก่อนเพราะว่าพ่อแม่คิดแทนลูกก่อนวันนี้ถ้าพ่อแม่คิดแทนไม่ผิดครับพ่อแม่เราก็คิดแทนเราเหมือนผมเนี่ยที่ผมมายืนอยู่วันนี้ก็คือพ่อแม่คิดมาแต่ถ้าวันนั้นแม่ไม่บังคับให้ทำแบบนั้นมันก็อาจจะไม่มีผมอย่างนี้ในวันนี
6: ้แต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาก็อาจจะมีค่านิยมในการมองการศึกษาเนี่ยในอีกมุมหนึ่งที่มันจะไม่ไปตามกระแสสังคมส่วนใหญ่แต่ว่าให้มองที่ต ัวเองเป็นหลักมองที่ลูกของเราเป็นหลักเป็นจุดศูนย์กลาง
5: วันนี้เราได้กลับไปดูจุดเริ่มต้นของการศึกษาต่อเนื่องมาเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายช่วงจนถึงปัจจุบันคงเห็นนะครับว่าวัดโรงเรียนชุมชนมีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่ในปัจจุบันที่สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายคำถามที่เรารอคอยก็คือทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีการศึกษาที่ดีและมีโรงเรียนที่ดี
1: ขณะที่สังคมมันเปลี่ยนไปแบบนี้ระบบโรงเรียนเนี่ยมันใช้เวลาแทบทั้งชีวิตของเด็กอะอยู่ในรั้วโรงเรียนก็เป็นชีวิตที่ไม่เป็นธรรมชาติเด็กบางคนยังไม่กล้าเดินเท้าเปล่าเลยมันต้องแก้ปัญหาแล้วไงคะว่าระบบโรงเรียนเนี่ยมันควรจะต้องไปทางไหนประสบการณ์ชีวิตในโลกซึ่งในสภาพแวดล้อมนะซึ่งมีความจำเป็นสำหรับคนที่จะเติบโตอะมนุษย์ที่จะเติบโตอย่างสมบูรณ์
6: ไอ้ระบบการเรียนนะคะไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นแบบโฮมสคูลหรือว่าจะเป็นการเรียนในระบบทางเลือกต่างๆเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต้องตระหนักก็คือว่าอะไรมันคือความเหมาะสมของลูกของเราของครอบครัวเราคือเราต้องหาสิ่งที่เหมาะสมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่หาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่ดีที่สุดมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นเราอ่ะมันคือสิ่งที่ใช่ที่สุดอะค่ะ

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงฉี่ขึ้น

เพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอ